0: ครับคุณสนคุณสันติคุณไอออนเกิร์ลนะครับแล้วก็คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็ท่านอินทร์อุตินะครับที่มาสวัสดีเราทักทายเราครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลว์ปาฏิหาริย์ล้านนาค่ะซึ่งเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570ซึ่งจะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นที่ถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกตีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาเนี่ยท่านก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird เพียง 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322และทาง LINE @med107 ครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจองด่วนนะคะเพราะว่ามีราคา Early Bird ด้วยแล้วก็จำนวนจำกัดนะคะสำหรับจำนวนผู้ที่จะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะคะเอาล่ะในช่วงนี้เรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะคะดิฉันก็มีแตะเรื่อง AI ทั้งผลกระทบที่จะมีต่อแรงงานนะคะจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ AI แล้วก็การทำระบบออโตเมชันอัตโนมัติหลายๆอย่างในภาคธุรกิจนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงค่ะที่น่าสนใจมากไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังของเราทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนา AI ยักษ์ใหญ่หลายแห่งมีการจ้างพนักงานที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นคอนแทรคเตอร์นะเป็นบริษัทพนักงานภายนอกเนี่ยมานั่งอ่านและตรวจสอบแชทของลูกค้าค่ะเป็นคนอ่านจริงนะคะอ่านไปทำไมเพราะว่าเขาจะนำไปใช้ปรับปรุงและเทรนระบบ AI ให้ฉลาดยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะชื่อว่า Project Lily ของ OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะนอกจาก OpenAI เนี่ยก็มีบริษัทอื่นด้วยที่ใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็น Anthropic นะคะผู้ให้บริการ Claude Google ผู้ให้บริการ Gemini นะคะและ Microsoft ผู้ให้บริการ Copilot นะคะที่มีพนักงานเป็นคอนแทรคเตอร์นี่แหละมานั่งอ่านนั่งตรวจแชทนะคะถึงแม้ว่า AI จะฉลาดเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องอาศัยการประเมินจากมนุษย์หรือว่าการให้ฮิวแมนฟีดแบ็กนะคะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า reinforcement learning from human feedback นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่า AI เนี่ยตอบคำถามได้ตรงจุดหรือไม่ไม่มั่วข้อมูลหรือว่าหลอนนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรม AI ค่ะในการลดพฤติกรรมประจบสอพลอผู้ใช้หรือการทำตัวเหมือนมนุษย์มากเกินไปนะคะแล้วก็คัดกรองความปลอดภัยตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดนโยบายมีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเราก็มีได้เห็นกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่มีอาชญากรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการใช้งาน AI ไปในทางที่ผิดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเอ๊แล้วทำยังไงดีล่ะถ้าไม่อยากให้คนอ่านแชทได้ไหมนะคะสามารถทำได้พี่โตและคุณผู้ฟังคะโดยการปิดฟังก์ชันการเทรนเขาเรียกว่า data training opt out นะคะไปที่การ setting ตั้งค่าของแอป AI เหล่านั้นแล้วก็เลือกปิดคำสั่ง improve the model for everyone นะคะหรือว่า data training เพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมาอ่านแชทส่วนตัวของเรานะคะแต่ค่ะมีคำว่าแต่ถ้าหากว่า คุณกระทำความผิดนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านข้อมูล AI นะคะอ่านแบบลึกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการดูพวกแชทอะไรต่างๆของเราด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งในการดู Forensic หรือว่านิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะปิดแต่ว่าเนี่ยแหละเขาก็สามารถอ่านได้อยู่นะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยไปเลือกได้นะคะว่าอยากจะปิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนตัวระบุตัวตนอย่างเช่นพวกพาสเวิร์ดที่อยู่ID card number นะคะเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรใส่ลงไปในเวอร์ชันใช้งานฟรี
0: ก็บอกประโยชน์กันเอาไว้นะครับว่าจะดูแลตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปหาด้วยว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปค้างเอาไว้ที่เรื่องของสปป.ลาวนะครับที่ท่านผู้อำนวยการสตง.ของสปป.ลาวคุณวันแสงนะครับพงสวรรค์นะครับท่านได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของการตรวจสอบโครงการอะไรต่างๆนานานะครับที่รัฐบาลสปป.ลาวนั้นได้ทำไปแล้วก็ผู้ที่นำโครงการนั้นไปปฏิบัตินะครับเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของการสร้างเหมืองที่ผิดกฎหมายนะครับการงบประมาณ ที่อนุมัติไปแล้วได้อนุมัติไปร้อยหนึ่งไปสั่งจ่ายเกินร้อยอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเรียกว่าทั่วประเทศนะครับท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แถลงให้กับรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะได้เห็นนะครับเรื่องของการปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันจีนเขาก็ปราบกันหนักนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศนั้นสามารถที่จะก้าวพัฒนาไปได้เร็วเวียดนามก็ปราบกันหนักในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เขาก็ก้าวไปเร็วตอนนี้ขยับมาที่สปป.ลาวแล้วนะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สร้างความเสียหายมากในฝรั่งเศสนะครับปรากฏว่ามันมีแฮกเกอร์ครับเขาไม่ได้ขโมยข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับคุณน้องน้ำหวานครับแต่แฮกเข้าไปในระบบของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยสาขาเลยทีเดียวในประเทศฝรั่งเศสซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเชนเหล่านี้นะครับที่โดนเข้าไปก็มีอีเล็กทราแล้วก็อินเตอร์มาร์ชแล้วก็คอร์เปอเรทีฟยูปรากฏว่ามากกว่า500แห่งทั่วฝรั่งเศสนะครับโดนแฮกเข้าไปทีนี้พอแฮกเข้าไปแล้วมันทำยังไงตอนกลางคืนห้างปิดใช่ไหมครับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิดแต่ว่าระบบทำความเย็นตู้เย็นทั้งหลายอะไรเนี่ยระบบแช่แข็งมันจะต้องทำงานอยู่ไอ้คนแฮกเนี่ยมันแฮกเข้าไปแล้วมันไปเปลี่ยนคำสั่งนะครับจากที่เป็นแช่แข็งก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสทุกอย่างละลายหมดเลยตอนเช้าพนักงานกลับมาที่สาขาของตัวเองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าของทั้งหลายไอศกรีมของแช่แข็งเมื่อมันโดนเป็นความร้อนขนาดนั้นเนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเสียหายไปนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะประเมินค่าได้อย่างไรมีพื้นที่หนึ่งนะครับเพียงแห่งเดียวเนี่ยเสียหายมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วนี่โดนเข้าไป500สาขาก็เสียหายแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังสร้างความผู้คนที่จะต้องไปซื้ออาหารเนี่ยก็จะไม่มีอาหารที่จะได้รับประทานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากทาง French 24แล้วก็ได้มาจาก Channel New Asia ด้วยครับ
1: เห็นใจผู้ประกอบการทำไมจะต้องมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเขาได้รายงานไหมคะว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุยังจับไม่ได้ใช่ไหมคะจับกลุ่มตัวได้
0: ยังจับไม่ได้จับกลุ่มตัวไม่ได้ไม่ได้มาขโมยข้อมูลแต่เข้ามาเปลี่ยนระบบนะครับซึ่งเขาบอกระบบอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาใช้ซอฟต์แวร์ของประเทศเดนมาร์กแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ก็บอกว่าอ่ะก็บริของเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัท Danfoss นะครับของเดนมาร์กก็ทางบริษัทเขาก็บอกว่าก็เพราะว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ไปอัปเดตซอฟต์แวร์คุณยังใช้ของเวอร์ชันเก่า
1: หมายถึงผู้ประกอบการซอฟต์แวร์บอกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าในขณะที
0: ่
1: ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นแฮกเกอร์เหรอคะ
0: ครับคือเป็นแฮกเกอร์จริงๆเข้ามาแฮกระบบแต่ว่าบริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์เขาบอกว่าคุณไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นรุ่นเก่าไอ้แฮกเกอร์มันก็เลยเข้ามา
1: เรื่อง Cyber Security ค่ะตอนนี้ ในฝรั่งเศสก็มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงนะคะมีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงมากเช่นกันค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่อาจจะห่างไกลความเจริญนะคะเขามองว่าคุณภาพของโรงเรียนและระบบการศึกษาของฝรั่งเศสเนี่ยมันแย่มากๆนะคะคุณภาพโรงเรียนเก่ามากไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยังรวมถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาด้วยที่ว่าคนพอจะมีฐานะมีเงินเนี่ยมีการศึกษาที่ดีในขณะที่กลุ่มคนชายขอบที่ยากจนเนี่ยคุณภาพการศึกษาคือต่ำมากค่ะแล้วก็เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นผลของการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะกับสิ่งที่พี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักนิดค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกับเรื่องน้ำมันรัสเซียอเมริกาจะคุยกันได้ไหมและส่งผลอย่างไรกับเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายของเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะเราจะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์และคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะคะที่เห็นว่าต่อสายโทรคุยกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วทางคุณทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียและยูเครนเตรียมจะเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านพลังงานอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วคุยกันมีเรื่องการควบคุมราคาน้ำมันด้วยและทำได้จริงไหมส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนอาจารย์ภากรพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากร
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับ
1: เขาคุยกันนานเหมือนกันนะคะอาจารย์ภากร1ชั่วโมงครึ่งนี่เหมือนโทรจีบสาวโทรแบบแอล
7: วอน
1: นานอยู่นะชั่วโมงครึ่งจะว่ามีอเจนดาจริงคุยแบบกระชับกระชับก็ได้นะคะเป็นหัวข้อไปแต่ว่านี่โอ้ตั้งชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ
7: ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังเล่นมาทำทุกอย่างเพื่อให้เผื่อมั่นใจว่าการเลือกตั้งนะครับกลางเทอมในวันที่นับ3พฤศจิกายนนับเดือนหน้าเนี่ยจะส่งผลดีต่อเขาเพราะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยนับเสียงที่จะสูญเสียเสียงข้างมากที่จริงก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับในรัฐสภาคองเกรสเนี่ยเพราะว่าชาวอเมริกันในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในส่วนของการทำรับสงครามที่อิหร่านและราคาน้ำมันดีเซลในอเมริกาเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับประมาณสัก 60% เลยนะนับตั้งแต่เขาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านตั้งแต่ช่วงนับปลายกุมภาพันธ์ต้นมีนาก็ประมาณเกือบ 7-8 เดือนแล้วเนี่ยคือมันเลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะครับเป็นใจต่อเขาในการที่จะอยู่ต่อจนครบเทอมของเขาแล้วก็ของนักพักนะครับเพื่อลดแรงกดดันนะครับทั้งขั้วตรงข้าม ในประเทศแล้วก็ในพรรคเองรวมถึงที่ต่างประเทศด้วยก็จีนไงแล้วก็เรานะพันธมิตรจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาน้ำมันอ่ะก็เป็นนะปัจจัยหนึ่งที่กวนใจผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยตลอดเนาะโดยเฉพาะการไปโยงกับสงครามที่อิหร่านเนี่ยว่าทำไปทำไมทำให้ตอนนี้ทั่วโลกเกิดปัญหาแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยในเรื่องของความไม่มั่นคงทางพลังงานแล้วยิ่งทำให้จีนเองเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่านะทำให้ผมได้คำนี้เพราะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของนะช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนเองอ่ะก็เข้าไปแนบแน่นกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนับกลายเป็นว่าจีนเองเนี่ยเข้าไปดีลกับรัสเซียในดีลนะพลังงานน้ำมันแล้วก็รวมถึงเอเชียกลางนะครับที่แนบแน่นขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำเนี่ยถึงขั้นที่มีการขยายเวลาในการนะครับยกเลิกนะครับเขื่อนคว่ำบาตรชั่วคราวน้ำมันน้ำการทะเลของรัสเซียเพื่อเปิดทางให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อน้ำมันตรงนั้นได้ด้วยนอกจากจีนนะครับเพราะว่าถ้าเขายังคงนะครับตั้งกำแพงในส่วนของนับแบนน้ำมันของรัสเซียต่อนะครับในตอนนั้นนะครับผมทางจีนก็จะเป็นรัฐเจ้าเดียวที่มีอำนาจต่อรองในส่วนของดีลกับน้ำมันรัสเซียแล้วนี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีการดีลกับรัสเซียในครั้งนี้เพื่อที่จะซื้อน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปนะครับจากรัสเซียเพราะหนึ่งคือถึงแม้เขาจะบอกว่านะครับจะส่งมอบให้กับในตลาดโลกให้เข้าในตลาดโลกเพื่อที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกลงเป็นการช่วยโลกนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ขอรางวัลโนเบลอีกหรอกนะครับผมนับแต่จริงแล้วเนี่ย
1: เป็นสิ่งที่กวนใจอีกเรื่องหนึ่ง ยังปล่อยวางไม่ได้ค่ะ
7: ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของที่ว่าน้ำมันในอเมริกาเองอ่ะก็มีปัญหาไงราคามันก็สูงเนาะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนโวยแหละรวมถึงขั้วตรงข้ามก็ใช้เรื่องนี้มาโจมตีโดยตลอดเขาก็เลยต้องทำเพื่อลดแรงกดดันในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเพื่อนเลือกทั้งหมดไหมก็เพื่อตัวเองด้วยนั่นแหละครับนะคร
5: ับ
7: ใช่แล้วจริงแล้วหลายฝ่ายก็กังวลว่าแล้วไอ้ที่ตกลงส่งน้ำมันดีเซล 30,000 นับเกือบ 300,000 ตันนะครับจากรัสเซียให้อเมริกาแล้วตลาดโลกเนี่ยแล้วตามด้วยอีก 500,000 ตันในเดือนหน้าและอีก1ล้านนับตันหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเพียงพอไหมนะครับต่อการทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับดีขึ้นก็ต้องดูต่อไปครับ
0: อาจารย์ครับอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราก็เห็นเขาก็ทำสงครามเป็นอยู่แต่ราคาน้ำมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นกระฉูดเหมือนตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าจีนก็ในช่วงนั้นลดการนำเข้าน้ำมันเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ใช้ไอ้รีเซิร์ฟของตัวเองจนแบบไปล่อยหลอไปมากแล้วตอนนี้จีนก็กลับมานำเข้าน้ำมันจากที่เคยเป็น12ล้านในช่วงที่แบบลดเหลือ6ล้านแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น12ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดกันไปใหญ่ไหมครับเพราะว่าในช่วงโลกตะวันตกตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็จะต้องใช้น้ำมันในเรื่องของการทำเรื่องของฮีเตอร์เรื่องความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมาตรการของทั้งกับรัสเซียเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้หรือครับมันจะพออาจารย์
7: เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนเขาก็มีความกังวลผมถึงบอกว่าไอ้คำที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าช่วยโลกเนี่ยจริงๆผมว่าช่วยลดแรงกดดันให้ตัวเองมากกว่านะครับ เพราะว่าหลายฝ่ายเขาก็มีการวิเคราะห์ครับว่าแน่ใจนะว่าที่ทำเนี่ยนะครับจะช่วยในส่วนของเครือตึงราคาโลกจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดแรงการเมืองในประเทศเขามากกว่าหรือเปล่ารวมถึงการที่เป็นการลดแรงของจีนเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและแนบแน่นมากขึ้นคืออย่างน้อยขอเข้าไปแจมด้วยแล้วก็มีในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกจริงๆแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าหนึ่งในนโยบายของจีนที่เขาอยู่ในสงครามอันเนี้ยเขาก็คือต้องมีการรีเซิร์ฟน้ำมันของตนเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการดีลกับประเทศที่เขาดีลได้อย่างเช่นรัสเซียแล้วก็เอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาต่างๆในเรื่องของน้ำมันทำให้จีนเองก็มีอำนาจการต่อรองด้วยเหมือนกันแต่ในตอนนี้พอมีในส่วนของลูกค้ารายอื่นเข้ามาด้วยรัสเซียเองก็อาจจะไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆกับจีนเหมือนที่เคยมาซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปและโดยรัฐธรรมเองก็ได้ลดแรงกดดันของตัวเองด้วยคือหนึ่งในสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของภาคขนส่งของในอเมริกาครับแล้วก็ในบรรดาเกษตรกรแล้วก็คนขับรถบรรทุกหลายคนฟังว่าเฮ้ยมันดูเล็กๆมากเลยนะไม่เล็กนะรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ที่ผ่านมามีปัญหาแล้วคือแรงจูงใจของทรัมป์อันหนึ่งอะครับผมคือบรรเทาราคาดีเซลในประเทศตนเองซึ่งกระทบเกษตรกรและผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งกลุ่มนี้หลายคนมองข้ามนะแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่มีผลต่อทางเสียงของเขาด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปถนนสายเดียวกันก็คือถนนสายหาเสียงผมพูดอย่างนี้จะเป็นนาเซนไม่ถีบด้วยนะนะครับแต่มันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันก็ยังมีข้อกังขาว่าน้ำมันอ่ะมันเพิ่มจริงหรือเพียงเปลี่ยนนะปลายทางหรือเปล่าเพราะว่าหากรัสเซียย้ายน้ำมันที่เดิมขายให้ลูกค้ารายอื่นไปขายให้อเมริกาปริมาณรวมของโลกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผู้ซื้อเดิมก็ต้องกลับไปหาน้ำมันจากที่อื่นแล้วผลต่อราคาจึงค่อนข้างลิมิตอันนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มีนะครับสงครามอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยอาเซียนเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่หรือมันแค่เปลี่ยนทางอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะครับผมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถสรุปได้เนาะนะครับก็คือหลายคนแบบบอกว่าเนี่ยที่อเมริกาทำกำลังแย่งน้ำมันราคาถูกจากจีนไหมก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์รับพลังงานจีนรัสเซียเนี่ยมีฐานสำคัญอยู่ที่การค้าน้ำมันดิบนะครับรวมถึงตัวนับเอสโป้นะครับผ่านท่อและท่าเรือฝั่งตะวันออกของรัสเซียนะครับส่วนดีลนี้เนี่ยนะครับเน้นดีเซลสำเร็จรูปนะครับผมในถ้าให้วิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยนะครับหากรัสเซียเนี่ยมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็ดีขึ้นไงนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ตอนนี้เลยว่ามันจะทำให้จีนเนี่ยเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะครับต้องดูว่าดีลเนี่ยระหว่างตัวโดนัลด์ทรัมป์และปูตินเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแหละว่าทางการเมืองอ่ะมันก็มีนะทำให้นะจีนเองก็มีนะช่องโต้แย้งเหมือนกันนะครับกับในส่วนของตัวอเมริกานะครับคือพูดง่ายๆว่าเมื่ออเมริกาเนี่ยยอมผ่อนคลายข้อจำกัดเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศตนเองถึงแม้บอกว่านะครับเพื่อทั่วโลกด้วยแล้วจีนก็จะมีนะช่องโต้แย้งว่าแล้วประเทศอื่นย่อมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานของนะตัวเองนะเช่นกันนะนะตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่จีนเคยพูดมาตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและแน่นอนในนโยบายต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอเมริกาเองนั่นแหละนะมีความไม่แน่นอนทำทุกอย่างเพื่อในส่วนของเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไปหมดเลยรวมถึงของเหลือตนเองด้วยดังนั้นถ้าเราทำบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ทั้งในเชิงทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในเชิงตัวตลาดโลกเนาะว่ามันส่งผลจริงหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าโรงกลั่นรัสเซียเองที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะครับจากการนะครับโดนน้ำโจมตีโดยยูเครนนะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่ายูเครนเองตอนนี้ก็ไม่พอใจที่อเมริกาไปดีลกับรัสเซียเขาบอกว่าเอ๊ะจะเป็นการไปช่วยพยุงรัสเซียแล้วให้รัสเซียเนี่ยมีนะกำลังในการนะทำสงครามต่อไปด้วยหรือเปล่าแล้วแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าโดนถามเขาก็ไม่ได้สนใจมากนะ
0: อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า หนึ่งชั่วโมงครึ่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่คุยกับปูตินเนี่ยถ้าเกิดว่ารัสเซียมีปริมาณน้ำมันที่จำกัดเนี่ยแฟกเตอร์เนี้ยมันจะไปง้างความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงซึ่งคบหาดูใจกันมากว่า20ปีเนี่ยได้เหรอครับอาจารย
7: ์นั่นแหละครับก็ถึงแบบที่ผมบอกไงว่าเรายังไม่สามารถด่วนสรุปได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่เข้ามาแจมเพราะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เรื่องพลังงานของรัสเซียและจีนจริงๆเนี่ยอยู่ที่น้ำมันดิบนะครับแล้วก็พวกก๊าซอะไรต่างแต่ที่เขาดิวกันนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมนับแต่ในระยะยาวอ่ะเอาคือพูดกันง่ายๆคือถ้าในระยะยาวเนี่ยมีการนำเข้ากันอย่างต่อเนื่องแน่นอนมันก็สามารถที่จะไปช่วยนะครับทำให้รัสเซียมีอำนาจในตลาดโลกนะมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวตลาดน้ำมันและพลังงานนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะไปนะครับลดนะสิ่งที่พิเศษที่มีกับจีนก็ได้นะครับกับคู่ค้ารายใหญ่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้นะครับคือพูดได้ว่าหากรัสเซียมีตลาดส่งออกเพิ่มอย่างต่อเนื่องอ่ะอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อเดิมก็อาจดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานณตอนนี้ว่ามันทำให้จีนเสียส่วนลดน้ำมันดิบทันทีนะต้องดูนะต่อไปนะครับแต่นั่นแหละผมก็นะทิ้งไว้ข้อนึงว่าก็มีนักวิเคราะห์นะครับไม่น้อยเลยที่ตั้งข้อกังขาว่าจำนวนเนี่ยมันจะเพียงพอต่อให้มีการนะพยุงราคาน้ำมันโลกจริงหรอในส่วนของที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู
1: ่
7: นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องดูต่อไปและอย่าลืมว่าตอนนี้จีนเองก็มีข่าวว่าอนุมัติส่งออกน้ำมันเป็นรูปเดือนตุลาคมนะครับประมาณเกือบ4ล้านตันรวมเป็นซิงดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินด้วย
1: ค่ะต้องติดตามต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรนะคะและเรา3คนค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยแล้วก็พี่ต้นนะคะลาไปก่อนนะคะเช้านี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ได้กล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายจีนว่าทางปปช.ได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะเห็นความผิดปกติปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยเช่นรายได้การชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยแต่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรยืนยันไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาคนเดียวยังมีอีกหลายรายค่ะส่วนการตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินในตำแหน่งเลขานุการก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะทางด้านของนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ก็กล่าวว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยทรัพย์สินนางสาวสุชาดามีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงสามีของส.ส.มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่นางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในบัญชีทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราวเซาหรือไม่ทางนายศักดิ์ชัยก็ตอบนะคะว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดหากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จปปช.จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกก็คือต้องให้ผู้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันและหากเจอความผิดปกติจะมีเวลาอีก180วันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติไอเดียสามีซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้หนูโวยถล่ม5วันเยอะไปปชน.ชี้ซักฟอกตู่ยังได้4การันตีไร้ดีลส้มฟ้าแดงทักษิณยื่นขอล้างมลทินอนุทินโอเคซักฟอกเดือนตุลาคมเมินขยี้แต่ภูมิใจไทยเชื่อใจเพื่อไทยไม่มีวันปล่อยมือจุลพันธ์ลั่นรัฐบาลไร้รอยร้าวยันไม่มีสางปมแค้นเอาคืนค่ายน้ำเงินภริษยืนกรานขย่ม5วันสมเหตุสมผลที่สุดย้อนยุคลุงตู่รัฐมนตรีเป้าเชือดน้อยกว่านี้ยังจัดเต็ม4วันปัดไม่มีเปิดดีลส้มฟ้าแดงไอซ์ท้าลูกนกเข้าสภานั่งฟังอย่าหลบหลังพ่อปปช.แถลงเคลียร์2ปมร้อนนิติพันธ์อ้างฟ้องไม่ทัน3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นปปช.เป็นกึ่งตุลาการต้องรอบคอบขั้นตอนค่อนข้างมากเกียรติศักดิ์โต้ตัดตอนชี้สำนวนตำรวจถึงมือตอนผัดที่4มีเวลาทำ36วันคดีคืบแค่ 40% จ่อแจ้งข้อหาล็อตแรกต้นเดือนพฤศจิกายนฟัน200ถึง300นายหน้าสอบตัดจบแค่2อดีตอธิบดีไปไม่ถึงส.ส.รัฐมนตรีศักชัยสอบทรัพย์สินไอเดียและสามีโอ้ซุ่มตรวจบัญชีผิดปกติตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวสงสัยที่มารายได้ไม่สัมพันธ์ชำระหนี้คุยพิรุธไม่แจ้งนาฬิกาหรูค่ะก็เป็นประเด็นที่รวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับทางด้านของนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธ พันธ์รองเลขาธิการปปช.แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับก็ยืนยันว่าปปช.เร่งดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกครับประมาณ200ถึง300รายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในจำนวนนี้นะครับก็มีตัวการสำคัญประมาณ20ถึง30รายนายเกียรติศักดิ์ชี้แจงครับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวระหว่างการไต่สวนเนื่องจากปปช.จัดทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาควบคุมตัวว่าการปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าผลผิดแต่ต้องดำเนินคดีต่อไปโดยหากพบพฤติการหลบหนีจะขอศาลออกหมายจับทันทีพร้อมมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานสำหรับเหตุสาเหตุที่มีการไต่สวนเป็นเวลานานเนื่องจากว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องตรวจสอบกว่า 6,000 รายแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบปปช.ระบุว่าถ้าหากเร่งทำสำนวนเฉพาะบางส่วนเพื่อให้ทันกรอบเวลาในการควบคุมตัวอาจจะทำให้การดำเนินคดีไม่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขณะนี้ความคืบหน้าของคดีในเชิงปริมาณอยู่ที่ประมาณ 40% แต่ว่าหลักฐานในส่วนตัวการสำคัญมีความคืบหน้าค่อนข้างมากด้วยหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่ถูกกล่าวหาจะมีเวลา15วันในการชี้แจงข้อกล่าวหาและสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน45วันก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนประเด็นความเชื่อมโยงกับนักการเมืองครับนายเกียรติศักดิ์ระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดที่พบในขณะนี้ก็คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1รายและแยกเป็น2สำนวนขณะที่รายงานการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าปลายทางของเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2รายแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีครับนอกจากนี้ปปช.เตรียมให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ตรวจสอบกระดาษคำตอบจำนวน 860,000 แผ่นโดยปปช.จะควบคุมกระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันนับจากวันที่13ตุลาคมนี้เพื่อให้ผลการตรวจสอบสามารถนำไปประกอบสำนวนในชั้นศาลได้ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินปปช.ทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบ

0: 1,000 คนโดนสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้คอนเฟิร์มยังสาวไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีสุดแค่อธิบดีมีเส้นเงินโยง2อดีตอธิบดีโกงสอบล็อตแรกจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ประมาณ200ถึง300คนมีตัวการใหญ่20ถึง30รายครับ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้พอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภากับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรหากให้เวลามา3วันน่าจะไม่สมเหตุสมผลหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่จัดสรรวันอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งจึงบอกว่าการขอเวลา5วันสมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันคงไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะปัดดิวส้มฟ้าแดงปชน.แจ้งเว้นเชือดเพื่อไทยอนุทินย้ำ5วันเยอะไปปปช.พลวันกงสอบตัวการใหญ่แค่อธิบดีจ่อสอบบัญชีไอเดียอนุทินโอเคเปิดซักฟอกปลายตุลาคมแต่ท้วงติงฝ่ายค้านขอเปิดอภิปราย5วันเยอะไปชี้พุ่งเป้าแค่รัฐมนตรีภูมิใจไทยไม่ทำรัฐบาลแตกแยกมั่นใจเพื่อไทยไม่ปล่อยมือรัฐบาลตั้งทีมเกาะติดศึกซักฟอกโต้ข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลยศชนันแจงเพื่อไทยรอดขึ้นเฉียงไม่มีศัตรูทางการเมืองไอติมปัดดีลส้มฟ้าแดงชี้เวลาอภิปราย3วันน้อยไปปปช.โต้ทำคดีกองสอบล่าช้ายัน3ผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวคดียังไม่จบยันไม่มีตัดตอนสาวถึงตัวการใหญ่แน่แต่แค่ระดับอธิบดียังสาวไม่ถึงรัฐมนตรีส.ส.คาดต้นพฤศจิกายนทยอยแจ้งข้อหาได้เตรียมสืบเส้นเงินส.ส.ไอเดียสอบผิดปกติปกปิดข้อเท็จจริงค่ะ
0: ครับยังมีประเด็นการเมืองอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
8: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
9: เก่งที่ขับรถดึกๆ
8: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วย

0: เหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้านบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับบอกว่าเดือนตุลาคมยังสามารถจับตารางได้ส่วนกำหนดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมเอเปกระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้พร้อมแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายอนุทินมองว่าอาจจะมากเกินไปพร้อมกับระบุนะครับว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ได้มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมากที่สุดเทียบเท่ากับในอดีตนะครับส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยดำเนินการมาเมื่อถามว่าการยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วพร้อมกับระบุนะครับว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายจะทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและยืนยันมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแม้ว่าการอภิปรายจะดุเดือดเพียงใดก็ตามทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองหัวหน้าขออภัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พูดถึงข้อสังเกตที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกยื่นอภิปรายนะครับว่าในทางการเมืองไม่มีใครเป็นศัตรูกันทุกคนเป็นพันธมิตรกันได้โดยยกตัวอย่างในช่วงของการช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำท่วมซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมมือการทำงานเพื่อประชาชนด้านนายเกียรติศักดิ์พุทธิพันธ์นะครับรองเลขาธิการปปช.นะครับบอกว่าก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรายได้นะครับของส.ส.ที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับอนุทินโอเคซักฟอกตุลาคมเวลา5วันเยอะไปนะครับพาดหัวอนุทินชี้5วันเยอะไปมั่นใจเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาคมเชนยันไร้ศัตรูทางการเมืองไอติมยกยุควิกตู่ถลก4วันปัดดีลข่าวลับส้มฝาแดงปปช.โวคุยไอเดียก่อนเช้าปมบัญชีผิดปกตินาฬิการูครับ
0: ขณะที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะทักษิณยื่นพรบ.สันติสุขดิ้นขอนิรโทษล้างมลทินทั้งหมดอ้างอยากจะวางมือหนูให้ซักฟอก3วันปชน.โวยลั่นไม่พอทักษิณยื่นคำร้องคณะกรรมการสันติสุขขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทางการเมืองทนายวินยัติเผยแม้วทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติแก่แล้วอยากทำธุรกิจส่วนตัวพร้อมวางมือการเมืองด้านฉัตรชัยชี้ขั้นตอนเข้าอนุกลั่นกรองก่อนชงคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาให้ทัน180วันค่ะ
1: ครับมาติดตามการประชุม IMF และ World Bank นะครับนางคริสตาลีน่ากอเกียว่าครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 3% ต่อปีโดยกระแสการลงทุน AI ยังส่งผลดีต่อหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้จัดหาฮาร์ดแวร์สำหรับเทคโนโลยี AI ในขณะที่คาดการณ์นะครับว่าการลงทุน AI จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียประมาณ 0.5 ถึง 1% ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะได้รับ

0: งหนุนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2 ถึง 0.8% แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะช็อคด้านอุปทานพลังงานอันเป็นผลจากการขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อโดย IMF มองว่าการลงทุน AI เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี 2569ที่กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายได้แก่การยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้คนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีครับนายเอกนิติยังย้ำนะครับว่าการเพิ่มพลังให้ประชาชนต้องดำเนินการควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมกับเรียกร้องให้ธนาคารโลกนะครับหรือว่าและ IMF นะครับรวมถึงธนาคารพัฒนาพหุภาคีและนานาประเทศร่วมมือกันผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับเวที IMF World Bank คึกเอกนิติชู AI เพิ่มโอกาสสร้างงานธนาคารโลกชี้ช่องบูม5สาขาแต่ IMF ยังห่วงไทยเปิดพาวิเลียนโชว์บิ๊กการเงินตบเท้าพรึบครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้องทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุนโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ไม่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นาอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มทองได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการหลังนับครบ 100% ขณะนี้การบันทึกผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ค่ะทีมก้าวหน้าเฮกวาดเรียบบอร์ดสปส.เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะคะแนนนำโด่ง14เก้าอี้ใช้สิทธิ์พุ่งเกิน 600% ผลนับคะแนนบอร์ดประกันสังคมเกือบ 100% ประกันสังคมก้าวหน้ากวาดคะแนนนำ7อันดับแรกทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเลขาสปส.เผยแห่ใช้สิทธิ์คึกคัก819,000 คนนายจ้างกว่า 10,000 คนคาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ปลื้มคนกาบัตรพุ่งพรวด 600% มั่นใจทะลุล้านขณะที่นักวิชาการชี้ผลเลือกตั้งสะท้อนคนทำงานปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ค่ะ
0: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินก็ยังกล่าวชื่นชมจังหวัดชลเพชรบุรีนะครับที่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับกำชับจังหวัดทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงนราธิวาสเตรียมแผนอพยพผู้เปราะบางนะครับผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมเครื่องมือและกำลังช่วยเหลือให้พร้อมสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดนราธิวาสสงขลาพัทลุงสตูลตรังและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้โครงการปรับปรุงคลองร.1จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับ รับงบประมาณกว่า700ถึง800ล้านบาทนะครับเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ก็เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานหลังจากการเจรจาหาแนวทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่เป็นที่พอใจจนทำให้ชาวบ้านปิดถนนและตำรวจต้องเข้ามาช่วยเจรจาเมื่อวานนี้ครับโดยนายวิรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้นะครับได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้ทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานและบานละ10เซนติเมตรนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงพร้อมกับติดตั้งท่อซิ่งเพื่อสูบน้ำบริเวณคลอง8โดยจะพิจารณาเปิดการระบายน้ำต่อเนื่องหากไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างการทดลองการเปิดประตูระบายน้ำชาวบ้านฝั่งปทุมธานีก็คัดค้านครับเพราะว่ากังวลว่าน้ำจะไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านฝั่งองครักษ์แสดงความดีใจครับที่มีการเปิดทางระบายน้ำโดยทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากทดลองเปิดประตูคลอง12ครบ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็หารือร่วมกันและมีข้อสรุปเบื้องต้นคือให้ปิดประตูคลอง12เนื่องจากประเมินว่าถ้าหากเปิดต่ออาจจะทำให้น้ำไหลวนกลับไปทางอำเภอองครักษ์ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับองครักษ์ปทุมสุดทนม็อบน้ำเดือดบุกจี้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำด่านด่วนนะครับรัฐบาลสั่งสกัดท่วมภูเก็ตศึก2น้ำจังหวัดปทุมครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานด้วยความตึงเครียดทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ก่อนจะเสริมการระบายผ่านคลอง13และ8หวั่นน้ำย้อนท่วมปทุมธานีครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวประเด็นเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะเป็นภาพชาวองครักษ์จังหวัดนครนายกฮือรวมตัวปิดถนนรังสิตนครนายกบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจี้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังนาน15วันเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรู้เจรจาก่อนยอมเปิดประตูเพิ่ม10เซนติเมตรค่ะส่วนพาดหัวใหญ่ของข่าวสดนะคะน้ำราชบุรีทะลักจมเขาย้อยท่วมทันที300หลังวิกฤตหนักอพยพด่วนบางปะอินยังทุกระทมชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากองครักษ์เดือดห้ามวุ่นคือเปิดประตูระบายน้ำเขาย้อยเพชรบุรีวิกฤตน้ำยังท่วมสูงไหลเชี่ยวเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ส่วนลุ่มแม่กลองเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหลังเขื่อนใหญ่ชะลอการระบายแต่แปดริ้วยังโดนพิษน้ำทะเลหนุนเล่นงานนายกประชุมบก.ปพช.เผยจ่ายเยียวยาแล้ว 130,000 ครัวเรือนรวมกว่า 1,000 ล้านบาทสั่งผู้ว่าภาคใต้รับมือฝนเชื่อเอาอยู่เพราะลงไปร่วมวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นตุลาคมที่ผ่านมาชาวองครักษ์ฮือเปิดประตูระบายน้ำธัญบุรีก่อนเจรจากันได้ลงตัวค่ะและมีอีกภาพนึงนะคะเป็นภาพกระแสน้ำเชี่ยวกรากทะลักท่วมบ้านเรือนที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังน้ำจากจังหวัดราชบุรีไหลหลากเข้าพื้นที่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า300หลังสถานการณ์วิกฤตต้องเร่งอพยพด่วนค่ะ
0: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงกรณีประชาชนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีกังวลเรื่องของสารเคมีและกากอุตสาหกรรมรั่วไหลปนเปื้อนมากับน้ำท่วมนะครับสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมติดตามและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโรงงานบางแห่งที่ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายอย่างชัดเจนถูกติดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการห้ามนำวัตถุดิบโรงงานและก็ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งของออกนอกโรงงานพร้อมทั้งสั่งการให้โรงงานที่มีบ่อหรือว่ากากอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะมีน้ำไหลออกมาใช้ผ้าใบคลุมนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนอกจากนี้มอบหมายให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอย่างเข้มงวดรวมถึงโรงงานที่มีข้อสงสัยเรื่องของการใช้นอมินีหากพบว่ามีการกระทำผิดตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะดำเนินการสั่งปิดโรงงานทันทีครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่า 1,000 ล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีอ่วมน้ำทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายน้ำปราจีนสารเคมีรั่วไหลครับ
1: และขอปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวจากข่าวสดค่ะแห่ร้องตุนบินเรียนภาษาจีนอ้างมอดังฉงชิ่งเหยื่อครึ่งร้อยเหยื่อทั้งเด็กและผู้ปกครอง11รายจากกว่าครึ่งร้อยร้องปคบถูกสถาบันสอนภาษาจีนดังหลอกสมัครเรียนคอร์สซัมเมอร์ที่วิทยาลัยดังเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเสียหายรวมกว่าล้านบาทเผยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 3-50,000 บาทต้องเดินทางแล้วตั้งแต่10-24ตุลาคมแต่พอถึงวันนัดหมายกลับไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมทั้งหนังสือเชิญก่อนแจ้งเลื่อนเป็น12-26ตุลาคมพยายามตามเรื่องไปก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อเขี่ยพ้นกลุ่มไลน์เมื่อครูผู้ประสานทำกิจกรรมสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวะที่ฉงชิ่งได้รับคำชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมดำเนินการโครงการใดๆกับสถาบันสอนภาษานี้ด้านเพจเตือนภัยลุยจีนปูดอีกสถาบันศึกษาแห่งนี้เทลูกค้ามา2ปีติดแถมตุนจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนอีกตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณสัจจิธรสังทงธนะและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AI โดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพAI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: อ่ะชั่วโมงที่2นะครับในวันนวมินทรมหาราชนะครับพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ
2: พาเรตเพลงฮิต
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: สวัสดีครับคุณน็อต
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.วาสุและจัญญากับนุ่มจักรยาครับ
1: เรียนเต็มยศเลยคุณน็อตอยู่อำเภออะไรแห่งหนจังหวัดไหนครับ
5: เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการครับเมืองหน้าด่านสมุทรปราการครับ
1: เหรออำเภออะไรอ่ะครับ
5: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับ
1: โอ้เป็นคนเมืองด้วยนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวอำเภอเมือง
5: อากาศดีครับฝนไม่ตกครับแต่ครึ้มๆนะครับวันนี้ครึ้ม
1: ๆครึ้มๆแล้ววันนี้หยุดนะครับหยุดพักผ่อน
5: ครับครับวันนี้หยุดพักผ่อนครับ
1: หยุดพักผ่อนเรียบร้อยแล้วทานข้าวทานปลาอะไรยังครับวันนี
5: ้ยังเลยยังเลยครับยังเลยครับ
1: เหรอจะคิดทานเจไหมหรือว่าก
5: ินทุกอย่างกินทุกอย่างครับ
6: กินง่ายอยู่ง่ายเนาะ
1: กินเอาถนัดเอาถนัดบางท่านก็ไม่ได้ทานเจบางท่านก็ทานเจนะครับวันนี้วันน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับวันนวมินทรมหาราชเลือกเพลงไหนดีครับ
5: องเดียวในโลกครับของชยาวิชัยครับ
1: ได้เลยร้องได้ไหมครับเพลงนี
5: ้ได้ครับได้ครับ
1: เอาสักหน่อย
6: ค่ะ
5: สักท่อนนะครับ
6: ค่ะ
5: ประเทศไทยไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดินเป็นน้ำทิพรินเย็นกล้าโอเกษาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาได้
1: ครับ
5: ผม
1: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
6: อะไรเรื่องฟ้าอมรใช่ไหม
1: ผมรับสายครูเพลงนิดนึง
6: ที่ติดต่อมาแล้วอุ้ยตบมือเลยค่ะว้าว
1: แม่สุดยอดจริงๆ
6: เขาถ่ายทอดได้มีเขาเรียกว่ามีฟีลลิ่งด้วยนะส่งความรู้สึกได้ดีเลยค่ะ
1: อย่างนี้มีคนติดต่อให้เป็นนักร้องขึ้นไปทุ่งเวทีอะไรกับเขาบ้างไหม
5: ครับส่วนมากจะเป็นนักร้องงานเลี้ยงครับผม
1: งานเลี้ยงก็ยังได้นะยังได้นะ
6: เสียงดีนะคะ
5: ก็ไปสมัครประกวดร้องเพลงเหมือนกันครับเดี๋ยวจะไปออกรายการเหมือนกันแหละครับ
1: เหรอที่ไหนอะ
5: ช่องวันครับช่องวัน
1: อ๋อก็ไปส่งได้นะคุณน็อตนะครับ
6: ส่งกำลังใจให้
1: ขอให้ได
6: ้
1: ขอให้
6: ได
1: ้นะ
5: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
6: มีของเรารายการเราก็มีนะเพลงช้างเผือกคุณน็อตมีผลงานเพลงก็ส่งมาได้นะคะ
5: ครับผมกำลังหาทีมทำอยู่ครับ
6: เดี๋ยวเรารอเพลงค่ะ
1: วันนี้เดี๋ยวเล่นให้นะครับองค์เดียวในโลกพี่เอชยามิจฉัยนะครับนะฮะ
5: พู
1: ดขอบคุณให้ผมหน่อยนะครับเป็นภาษาสมุทรปราการนะ
5: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอระอาฮ่า
5: ไอ้อายละอาฮ่าร
1: สชาติดี
5: รสชาติดี
1: ทานง่าย
5: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
5: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
1: อายละอาฮ่า
5: อายละอาฮ่า
1: เดี๋ยวให้ชาวทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อเนื่องจากองค์เดียวในโลกพี่เอชยามิชัยนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับสุขสันต์วันหยุดนะ
5: ครับผมเช่นกัน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
1: วันที่เราน้อมประลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกันนะครับเพลงไหนต่อจากองค์เดียวในโลกช่วยกันเลือกได้นะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับไลน์ @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcp.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับในวันที่เราน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับว
1: ัน
0: นวมินทรมหาราชานะครับพี่เอชยามิชัยครับองค์เดียวในโลกนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันมาเยอะเลยนะครับพระราชาในนิทานนะครับนะฮะ บทเพลงที่เสถียรธรรมสถานเขาทำแต่งเพื่อขับขานนะครับแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในหลวงของแผ่นดินนะฮะก
1: ่
0: อนน
1: ี้
0: ก็รวมศิลปินเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พ่อเหนื่อยอันนี้ก็รวมศิลปินเหมือนกัน4เพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาล้วนๆเลยนะครับวันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะครับน้อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันกับเรา2คนนะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่นะครับที่เราจะได้ฟังก่อนใครเลยนะครับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนนะครับเสียงร้องของดอกอ้อทุ่งทองครับในสังกัดของแกรมมี่โกนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยบุญหลงมงคลพรนะครับถ้าชอบเพลงนี้สามารถขอได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็2เพลงต่อเนื่องในเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยนะครับนะฮะทวนกันให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งวิงนรมนฟีเจอริ่งกับเนกนรพลครับ
1: เต้ยโศกให้โลกฝนค่ะ
0: อ้าวล่าสุดเป็นเพลงที่ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตนะครับอย
1: ู่
0: ในฮ
1: ิ
0: ตที่16นะครับในสัปดาห์ล่าสุดแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจสินนะครับยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตเช่นเดียวกันใน20อันดับความนิยมที่คุณผู้ฟังเลือกไว้กันเยอะมากมายนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่6ในสัปดาห์ล่าสุด2เพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่จากดอกอ้อทุ่งทองกันนะครับถ้าชอบเพลงนี้สามารถขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอสูรนวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปีจะมาให้5ปี
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอัศนีวสันต์โชติกุลนะครับในบทเพลงนี้นะครับ1 มิตรชิดไกล

0: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของ World Bank IMF นะครับการประชุมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับชู AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็เขย่าการจ้างงานครั้งใหญ่เลย AI ฝ่าวิกฤตดันเศรษฐกิจโลกโต 3% นะครับนะฮะไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของ EEC เร่งเดินหน้าเมกะโปรเจกต์นะครับน้ำไฟพร้อมนะฮะรับ Data Center ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียแบกเศรษฐกิจโลกสูง 68% วันจุดเปลี่ยนสูงวัยสิ่งสะดุดนะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนะฮะบอร์ดสปส.นะครับนะสำนักงานประกันสังคมนะคะแนนดำโด่งเลย14เก้าอี้นะครับใช้สิทธิ์พุ่งเกิน 600% นะครับในขณะที่ข่าวสดวันนี้พาดหัวใหญ่เรื่องของน้ำที่จังหวัดราชบุรียังจมอยู่นะครับที่เขาย้อยเพชรบุรีด้วยนะครับท่วมทันที300หลังเลยนะครับวิกฤตหนักอพยพด่วนนะครับที่บางปะอินยังทุกข์ระทมนะครับแล้วก็ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากนะครับแล้วก็เรื่องของปานปิดดิวนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเอาลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของไทยโชว์นะครับในการพูดคุย World Bank นะครับท่านเอกนิติชู AI เวทีโลกนะครับดึงการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับในขณะที่มีการร้องตุนนะฮะบินนะฮะให้ไปเรียนภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็บุกทลายโกดังที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับตะลึงขยะอุตสาหกรรมเนี่ย300ตันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้มติชนยังมีเรื่องของ BTMF World Bank นะครับคึกท่านเอกนิติชู AIนะครับเพิ่มโอกาสในการสร้างงานธนาคารโลกก็ชี้ช่องในการบูม5สาขานะครับแต่ IMF ยังห่วงเรื่องของไทยเปิดพาวิเลียนโชว์นะครับเรื่องของบิ๊กการเงินตบเท้าพรึบเลยนะครับหมายถึงมางานนะครับนะฮะเรื่องของนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งนะฮะรับมือน้ำท่วมภาคใต้นะครับเพชรบุรีอ่วมทะลักกลางดึกหนีวุ่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกชี้5วันเยอะไปนะครับเรื่องของการซักฟอกนะครับแล้วก็เรื่องของบอร์ดประกันสังคมก็มีในมติชนรายวันนะครับเรื่องของปปช.ชี้แจงปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการนะครับท้องถิ่นด้วยนะครับบอกว่าครบกำหนดพิจารณาแล้วเสร็จนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่าพันล้านนะครับ 1.3 แสนล้านขออภัย 1.3 แสนครัวเรือนนะครับเพชรบุรีอ่วมหนักนะครับเหมือนกับฉบับอื่นเลยนะครับแล้วก็จับตาเขื่อนเร่งระบายนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับมีสารเคมีรั่วไหลแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพบทรัพย์ผิดปกตินะครับในการสอบนะครับคุณไอเดียกับสามีด้วยนะครับนะฮะเลือกบอร์ดสปสส.สปส.เนี่ยรุ้นในการลงคะแนนนะครับ 533% นะครับแล้วก็เรื่องของจูศาสตร์พระราชารัชกาลที่9นะครับช่วยพัฒนาโลกนะครับในเวที IMF กับ World Bank นะครับท่านนายกเปิดประชุมวันแรกนะครับนะฮะไปตามอ่านดูใน Daily News นะครับปปช.นะครับเรื่องของการโกงข้อสอบนะครับปัดล่าช้าโอ้โหบอกว่า300คนเลยนะครับแล้วก็มีเอี่ยวถึง 6,000 คดีแน่นหนานะครับแต่สาวไม่ถึงนักการเมืองนะครับเรื่องของการเรื่องของไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนด้วยนะครับที่มีการหลอกลวงกันนะครับวิทยาลัยในฉงชิ่งนะครับเพจก็ออกมาแฉเหยื่ออื้อเลยนะครับนะฮะรวมตัวนะครับกันแจ้งปคบ.นะครับนะไปตามอ่านดูในDaily Newsเช้าวันนี้นะครับเรื่องของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เรื่องของชูเศรษฐกิจพอเพียงโชว์ IMF นะครับกับ World Bank นะครับชี้ไทยปรับตัวรับความท้าทายนะครับผู้นำชื่นชมนะครับการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่นะครับนะฮะไซเบอร์ก็บุกรวบนะฮะเจ้าแม่เว็บพนันนะครับเรื่องของการยึดทรัพย์32ล้านนะครับแล้วก็มีประเด็นปปช.สอบนักสอบบัญชีทรัพย์สินนะครับพบผิดปกติด้วยนะครับเราไปตามอ่านดูนะครับคุณไอเดียแล้วสามีนะครับแล้วก็เรื่องของเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะฮะยัง อ่วมอยู่นะครับใน9ตำบลเลยนะครับส่งกำลังใจให้แล้วก็เตือนให้ระวังฝนอีกในวันนี้นะครับจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็เรื่องผงกากขยะด้วยนะครับเป็นขยะพิษนะครับนะฮะขนซุกที่จังหวัดระยองแล้วก็จะมีการตั้งใน30วันนะครับบอร์ดใหม่ของปปส.นะครับท่านจุลพันธ์ก็ยินดีนะครับนะฮะกลุ่มก้าวหน้าคว้า14เก้าอี้นะครับลองไปตามอ่านดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bank เข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อแซมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกราสินซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขัวไงหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จัดไรทิป
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อัลบั้ม The Man City Lion นะครับที่คุณฟังเลือกไว้นะครับเมียพี่มีชู้นะครับใบเตยฟิชเชอริ่งกับจ๋านะครับแล้วพี่ก๊อตจักรพันธ์คำปรีธีรโชติพี่ไออภพรนครสวรรค์นะครับไม่อยากขับผมนะครับมหานครออนไลน์ฮิตชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันหยุดพักผ่อนของชาวลูกทุ่งมหานครยังคงมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันได้นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.LTMFM95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหลายๆช่องทางนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมีขอเพลงนี้มาจากโลซานสวิตเซอร์แลนด์อุณหภูมิติดลบด้วย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับขอบคุณไปไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและสิงกระบะต้องเพียวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนและช่วยลดการเสร็จสีด้วยนะครับในช่วงเวลาเพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะซึ่งวันนี้ชาวลุงทุ่งมหานครก็คงจะฟังเพลงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9กันเยอะแล้วนะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับที่เรานะฮะพยายามร้อยเรียงนะครับผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับวสันต์17กับไม้เมืองนะครับ
2: โกดำค่ะ
1: แล้วก็ตามมาด้วยรักร้างราตรีครับเส
2: ีย
1: งร้องเต๋า
2: พารันวัฒน์ค่ะฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุกริยาค
1: ่
2: ะ
1: สองเพลงต่อเนื่องนะครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมอาหารนครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าววาวและเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองนะครับโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบนะครับมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม8 8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีด้วยนะครับติดตามครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมของเรานะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: อยู่ระหว่างการที่เราต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับในการที่ประเทศของไทยของเราเนี่ยนะครับในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นกรุ๊ป Annual Meeting นะครับน
5: ะฮะ
1: ประจำปีนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับนะฮะเชฟโอ๊ตนะครับทรงพลนะครับเขาก็รังสรรค์นะครับอาหารการกินที่จะดูแลแขกบ้านแขกเมืองบางเมนูต้องบอกว่าเราไม่เคยทานเลยอ่ะ
5: แ
1: ล้วคิดได้ยังไงเอาซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยมาเสิร์ฟ
5: ผสมผสานเป็นไฟไดนิ่งร่วมสมัย
1: อย่างเช่นปลานิลเนี่ยที่เราเคยเห็นถ้าเราเคยเห็นกษัตริย์นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนำมาถวายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะฮะเราก็แพร่พันธุ์เยอะแยะปลานิลก็หาได้เอามาเสิร์ฟได้นะครับเป็นปลานิลจากฉะเชิงเทรานะครับ
5: ค่ะ dry aged 5วันนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับมิโซะจากเขาใหญ่ด้วย
1: มิโซะแล้วทำไมต้องเขาใหญ่อะ
5: มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบจากที่นั่นนะคะน่าจะเป็นต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่มันแบบดีที่สุด
1: แล้วก็แซนด์วิชไก่ย่างเบตงโอ้ปกติไก่เบตงเนี่ยก็ทานเป็นข้าวมันไก่เบตงปกติเนาะแต่ว่าเขาเอามาทำกับแซนด์วิชแล้วไก่ย่างด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะเป็นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงพร้อมมาโยน้ำมันตะไคร้ด้วยนะคะเขาจะมีน้ำมันตะไคร้ใส่เข้าไปด้วย
1: เ
5: ราอ่านแล้วเรายังอยากเห็นจังเลยอ่ะ
1: มากเลยแต่วันนี้ตอนนี้กินเจเนาะทาร์ตอะไรอ่ะ
5: ทาร์ตตรากูเนื้อวากิวสกลนครค่ะแล้วก็เบอร์ริโต้วากิวสกลนครย่างสไตล์อีสาน
1: เนื้อนี่สกลนครเขาบอกว่าขึ้นชื่อนะครับของคนอีสานเลยนะครับแล้วก็มีลาบ
5: ล็อบสเตอร์ภูเก็ต
1: ทำยังไงอ่ะ
5: ลาบเอาล็อบสเตอร์มาทำลาบ
1: ของจังหวัดภูเก็ตเลย
5: เ
1: ป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตเลยนะครับแล้วก็มีการหอยเชลอีก
5: หอยเชลดองน้ำมันมะพร้าวนครชัยศรีค
1: ่
5: ะเมนู
1: จากปกติน้ำมันมะน้ำมะพร้าวสิไม่ใช่น้ำมัน
5: น้ำมะพร้าวใช่ของแพรน้ำมะพร้าวนครชัยศรี
1: มันอยู่บ้านแพรนครปฐมนะครับแต่วันนี้เขาเอาน้ำมะพร้าวนครชัยศรีมานะครับ
5: ทำกับหอยเชลดอง
1: แล้วก็ปลาอะไรอ่ะ
5: ปลาเทาโครงการหลวงค่ะ
1: ปลาเทา
5: โครงการหลวง
1: ใหม่มั้ง
5: ไรเอ็ดหมักเกลือหวานปัตตานีเกลือก็ต้องเอามาจากปัตตานีนะคะส่วนของหวานค่ะพี่วาสุ ทาร์ตช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชอัน
1: น
5: ี้
1: น
5: ี่
1: เมนูนี้ไม่เคยรู้เลยว่านครศรีเขาทำช็อกโกแลตด้วยอ
5: ่ะค่ะเขาบอกว่าทำจากโครงการหลวงด้วยนะคะเขาใส่ถั่วแมคคาเดเมียแล้วก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงในเมนูนี้ทาร์ตช็อกโกแลตค
1: ่
5: ะ
1: เรียกว่าแบบเอาเต็มที่เลยจัดเต็มที่เลยนะครับ
5: มันเป็นเมนูที่แบบว้าวแบบว้าวมากทาร์ตน้ำผึ้งลำไยพวงทองบ้านแผ่ว
1: บ้านแผ่วสมุทรสงครามนะ
5: ใช่ค่ะ
1: สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามไม่แน่ใจอ่ะ
5: สักทีหนึ่งเนี้ยแหละ
1: สองจังหวัดเนี้ยแหละ
5: แล้ววุ้นกะทิน้ำตาลตโนดเพชรบุรี
1: เพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์นี้เองน้ำตาลตโนด
5: น้ำตาลตโนดใช่ที่เพชรบุรีนี่ขึ้นชื่อนะคะ
1: แล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงในซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานอันนี
5: ้มันก็แล้วของประเทศไทยต้องกินข้าวเหนียวมะม่วง
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ว้าวที่สุดสตรีทฟู้ดยกกันมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยรถเข็นขายผลไม้ GI นะครับสดใหม่ตามฤดูกาลจากสวนชาวสวนโดยตรงเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีข้าวด้วย
5: สายพันธุ์ไทยที่เขาบอกว่าเขาจะหมุนเวียนเสิร์ฟเป็นประจำวันเลยทั้งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะข้าวหอมมะลิพะเยาแล้วก็ข้าวสังหยดพัทลุงค
1: ่
5: ะ
1: ข้าวหอมมะลิพะเยาไม่เคยเลยนะไม่คุ้นค่ะเน
5: า
1: ะ
5: แต่ข้าวสังหยดเคยทานไหมคะ
1: ทานเคยทานอ
5: ร่อยมากข้าวสังหยดพัทลุงค่ะ
1: ตอนไปพัทลุงอะนะครับ
5: เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอาหารไทยนี่ขึ้นชื่อ
1: เลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงช้างเผือกและ AEC กันนะครับนะฮะสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีนะครับต้องจบให้ตรงจุดด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร
1: ์ขอบคุณครับเสียงร้องของทวินสุวรรณศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจากจังหวัดลำปางเสาร์นี้ติดตามกันได้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับ

0: ังอยากขอบคุณ
1: ทวินสุวรรณนะครับนะฮะเพลงชื่อขอบคุณนะครับนะฮะเคยมาร่วมกิจกรรมกับเราที่เนินมะปรางที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยบ้านเขาอยู่แถวลำปางนะครับนะฮะอ้าวใครอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ก็ยินดีนะครับนะฮะบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาก็ได้นะครับหรือจะส่งได้ตามที่อยู่เลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเรายินดีที่ประสานพันธ์ผลงานของคุณฟังให้นะครับในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยรีเซล S S S S วิ่งไป

0: รงจอน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการ

0: ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้นไม้ของพ่อครับวันนวมินทรราชามหาราชนะครับนะเสียงร้องของต้นฉบับเนี่ยพี่เบิร์ตธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาตินะครับ
1: เราก็น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะพ่อหลวงของเรา
0: ค่ะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าความรักของพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนอากาศมองไม่เห็นแต่ถ้าขาดไปเมื่อไหร่จะรู้ว่ามีค่ากับเรามากค่ะ
0: สุขสันต์ในวันหยุดนะเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิธาสุรินทรานิยกรดูแลคุณฟังต่อนะครับ
2: มหานครสุปนิษ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับบ่าววีครับเอาที่บ้าจ้อยพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะครับสดๆเลยสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 น. นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2569 ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และ Electronic ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเราพบกันในวันนี้ที่นี่เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันที่พ่อหลวงรัชกาลที่9จากพวกเราไปนะคะเมื่อ10ปีที่แล้ว2559ที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่พระองค์อยากให้พวกเราเป็นก็คือรักกันนะแล้วก็โครงการเยอะแยะมากมายที่พระองค์วางเอาไว้เพื่อให้พวกเราได้อยู่กันอย่างมีความสุขพ่อบอกว่าพ่อจะไม่ให้เงินหรอกแต่พ่อจะให้งานพ่อจะให้สิ่งที่จะไปทำมาหากินเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนพ่ออยากให้เราเป็นแบบนั้นอยากให้เราแข็งแรงนะคะวันนี้เราจะมาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์กันนะคะวันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะบทเพลงอะไรที่นึกถึงแนะนำเพิ่มเติมได้022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400

0ค่ะสวัสดีพี่สนมค่ะพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาปุ๊บก็แชร์ปั๊บขอบคุณมากๆโบตันสวัสดีจ้าคุณรงบอกว่ารับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณเล็กหนูเล็กสุดใจสวัสดีจ้าน้ำหวานสดชื่นคุณสุภรัตคุณสุภวัฒน์ค่ะขออภัยนะคะพี่จุ๋มก็มาแล้วนะคะแม่มนค่ะแล้วก็ใครคุณบุญเรือนคุณสวัสดิ์สวัสดีครับบอกเพลงนี้ไม่เคยลืมเลยฟ้าร้องไห้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราศิลปินไปร่วมกันร้องของบริษัทเวิร์กพอยท์ที่ครูชลธีทานทองแต่งแบบวันที่แต่งก็คือวันนั้นที่มีฝนตกลงมาด้วยเหมือนฟ้าร้องไห้จริงๆนะคะโอ้คุณบุญเรือนป่วยเป็นมะเร็งปอดนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ขอให้หายนะคะขอให้แข็งแรงนะโอ้ทำไมโรคนี้มันเยอะจริงๆพี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะคะแชร์เป็นสาธารณะทาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วย S Bakery วันนี้เป็นไงไปตีแป้งอีกแล้วคิดถึงพ่อนะครับวันนี้ทุกคนถ้าเชื่อว่าที่ฟังอยู่ก็คงจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันแน่นอนนะคะคิดถึงพ่อที่รักเรามากมากมากมากมากมากอยากให้พวกเราได้อยู่ดีมีสุขนะคะโครงการแต่ละโครงการที่พระองค์ทำขึ้นเพื่อลูกๆของพระองค์ทั้งสิ้นเลยนะคะฉะว่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมี 4-5,000 โครงการเลยเยอะมากนะคะซึ่งด้านแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นโครงการที่มากที่สุดเพราะท่านบอกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยเป็นครัวโลกได้เลยเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือต้องมีน้ำท่านก็จัดสรรหมดเลยอะค่ะบอกว่าต้องมีน้ำตรงนี้นะถ้าเวลาน้ำมาปุ๊บก็ต้องมีที่ดักเอาไว้เห็นไหมอย่างโครงการแก้มลิงอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่แต่ตอนนี้ไปไหนไม่รู้กลายเป็นแก้มอะไรไปแล้วก็ไม่ทราบนะคะเรามีทั้งด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่ไหมโครงการสวนพระองค์ที่สวนจิรดาพ่อกระทำเป็นตัวอย่างจริงมีเพลงหนึ่งของทาค่ะที่ครูการแต่งให้ทาลูกซึ้งในสิ่งที่พ่อทำ

ลูกไม่ต้องกางตำราสร้างศรัทธาให้เห็นเป็นแนวทางพ่อสอนให้รู้จักอดออมพ่อก็ยอมดำเนินเดินสายกลาง

0: สอนทั้งหมดลูกจดจำและจะทำเท่าที่มีพลังลูกจะทำให้ได้เพื่อให้ไทยเราจีรังไม่ให้พ่อผิดหวังที่สั่งสอน
1: เราจะต้องช่วยกันนะคะต้องทำให้ได้ให้แผ่นดินไทยนี้ของเรานั้นอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานให้ได้นะคะก็สวัสดีน้องพึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้แต่คิดถึงเนาะแต่ว่าทุกคนคิดถึงพ่อหลวงทุกคนเขียนระบบแล้วว่าคิดถึงพ่อหลวงจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีน้องแชมป์ลูกน้องพึ่งจากเชียงใหม่ก็เข้ามาด้วยค่ะขอบคุณพี่สุค่ะบุ๋มบิ๋มสวัสดีลูกแล้วก็คุณพีรเดชนะคะเข้ามาทักทายกันเถอะถ้าอยากให้

ที่ทุกคนนั้นมาส่งกำลังใจกันตรงนี้นะคะตอนนี้เหลือแต่พวกเราที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมกันสู้ต่อไปเพื่อรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้นะคะให้ถึงลูกหลานให้ได้นะคะเสียงทาอูอีมากเหรอบางปลาสวัสดีครับสำหรับบทเพลงที่ส่งไปนะคะเริ่มตั้งแต่ล้นกล้าเผ่าไทยที่วันนั้นวันเสาร์วันที่13ปี2559ในเดือนตุลาคมตรงกับวันพฤหัสบดีถ้าจำได้แม่นแล้วก็ทาปุ๊บทาก็ยังแบบอย่าให้เกิดขึ้นนะอย่าให้เกิดขึ้นนะคะยังจำได้เลยโมเมนต์นั้นก็คือถามพี่ที่รู้จักกันเขาส่งในไลน์ตอบมาว่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปโอ้โหทาแบบพังผูมากเป็นอะไรที่แบบจำไม่เคยลืมจนวันที่ทาได้มาร้องเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือล้นกล้าเผ่าไทยที่ทางอสมทค่ะทางนายนุเทนให้ทามาร้องที่สถานีนี่แหละก็เป็นเพลงที่ร้องได้ยากที่สุดในชีวิตของทาเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆแต่ถึงวันนี้ค่ะพ่อคงมองมาอยากพวกเรารักกันแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจริงๆนะคะฟ้าห่มดินค่ะเป็นเพลงที่น้องหนิงจอมขวัญกัลยาร้องเอาไว้แล้วตามมาด้วยสยามเมืองยิ้มปิดท้ายในฮิตมาราธอนพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะถามว่าเราใช้คำว่าโชคดีมากๆที่เราเกิดเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ดีกว่าโอ้โหไม่รู้กี่ชาตินะคะเพียงแต่ก็จะมีคนที่ธรรมดาเนาะคือคนเราถ้ามองเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักแล้วนะมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวซึ่งมันน่ากลัวมากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่เบียดเบียนเขาไม่ไประรานใครถ้าว่าแค่นี้สังคมก็อยู่ได้ละนะคะเดี๋ยวทาให้ฟังเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่022481366นะคะให้ฟังซะเลยดีกว่าเพราะว่าแหมมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะท้อนให้เราเห็นจริงๆกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่อาเพลินร้องเอาไว้นะคะเราขออนุญาตเปิดไปสักช่วงนึงก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเพลงที่แนะนำมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะคะที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็แนะนำกันได้เลยค่ะอยากฟังเสียงพี่เป้าด้วยล้นกล้าเผ่าไทยได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหลังเนาะแต่ตอนนี้เราฟังเพลงอย่าลืมเมืองไทยของอาเพลินพรมแดนกันก่อนค่ะ

0: ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: มหานครไล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เป็นมหานครไลฟ์เสียงร้องของบ่าวีค่ะกับเพลงชื่อว่าฝากฟ้านะคะก็คิดถึงความคิดถึงนะเนาะถามว่ามันเป็นอะไรที่คิดถึงแล้วยังมีโอกาสได้เจอก็คงจะดีแต่ถ้าคิดถึงแล้วไม่ได้เจอนี่คงแย่นะคะแต่ความคิดถึงนั้นขอให้เป็นพลังจากสิ่งดีๆที่คนที่เราคิดถึงนั้นมอบให้เราให้เราได้สู้ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วอย่าลืมต่อสายมาแนะนำค่ะกับในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะ022481366ค่ะ

0: ยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @med107 หรือโทร0814986322
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @MCOT Academy

0: สิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็กขัด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับสนับสนุนในช่วงสายชีวิตใจนั่นเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณทาครับ
1: โอ้โหเสียงนี้มาอีกแล้วเชฟพงทำอะไรอยู่คะ
2: เตรียมของที่จะขายพรุ่งนี้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบเตรียมรีบขอเพลงเลยเพราะว่าเวลาจะน้อยมากวันนี้ฟังเพลงอะไรคะเชฟพง
2: เล่าสู่หลานฟังของอาจารย์สลาครับ
1: แล้วได้มีโอกาสเล่าสู่หลานฟังไหมหรือหลานยังไม่รู้เรื่อง
2: หลานยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คร
1: ับ ไม่รู้เรื่องเนาะแต่ว่าเราเนี่ยที่รู้เรื่องเยอะก็ต้องส่งต่อไปให้ลูกหลานเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อทำให้กับพวกเรานั้นเยอะขนาดไหนเนาะ
2: ครับไม่มีคำที่จะอธิบายให้เขาฟังตอนนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมอบให้ใครบ้างเอ่ย
2: ให้ FC 95ทุกคนครับ
1: ได้เลย
2: เตรียมบ้างก็ลง935ด้วย
1: ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราฟังกันไปพร้อมๆเลยเนาะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะเชฟพงโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ไปฟังเพลงนี้กันค่ะแล้วอย่าลืมแนะนำเพลงในช่วงหน้านะคะพาเรทเพลงฮิตที่4แนะนำที่022481366ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆ

0: ว่านายรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีหลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ทอท.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบ IMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอวารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่คลื่นทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังแนะนำเพิ่มเติมนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแนะนำที่02 2481366นะคะ Facebook ที่เห็นอยู่ตรงนี้แนะนำมาคุณยายพอเพียงต้องต่อสายมานะคะจะได้ฟังกันเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าตรงนี้อาจจะต้องรอคิวกันหน่อยอาจจะเป็นช่วงท้ายนู่นเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอสายค่ะถ้าจะขอมอบเพลงจ่อคิวฮิตให้ฟังกันก่อนวันนี้ลูกชายน้องลิโออาทิตย์ค่ะนำเพลงใหม่มาฝากกันสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองแต่งเองเลยลูกชายเก่งมากเล่นดนตรีก็เก่งแต่งเพลงก็ได้ร้องเพลงก็เพราะนะคะนี่คือลูกชายครบเครื่องจริงๆคำร้องทำนองลิโออาทิตย์ค่ะเรียบเรียงโดยลิโออาทิตย์และเต็มถังนะคะกับเพลงที่ชื่อว่ารักในวรรณคดีค่ะเดี๋ยวได้ฟังกันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่าม
2: าในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพเป็นเพลงอะไรนะคะเปิดฮิตติดชาร์ตไป2เพลงนะคะก็หัวอกพ่อห้างค่ะความรักของพ่อเนาะคือเป็นลูกอะคำว่าลูกยังไงก็ตามก็คือทั้งพ่อและแม่ก็ต้องรักสุดๆอยู่แล้วนะคะนี่ก็อยากจะให้มาพร้อมหน้าพร้อมตาชีวิตคนเราถึงบอกว่าพบเพื่อจากจริงๆนะคะแต่ว่าจากไปแล้วจะเป็นหรือตายไม่รู้แต่ว่าถ้าหากว่ายังเป็นอยู่ถ้ามีโอกาสกลับมาเจอกันมาอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันมันก็น่าจะดีไหมค่อยๆปรับกันไปนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้คือเป็นหัวอกพ่อห้างนะคะเสียงร้องของน้องแมนมณีวันนะคะนี่อยู่ในฮิตที่9นะคะตามมาด้วยเพลงแผลใหม่ค่ะเป็น cover version นะคะต้นฉบับจินตลาภูลาภแล้วก็น้องมิวรัชดาพรนำมาร้องใหม่อยู่ในฮิตที่18ค่ะมาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ทา
2: จ้าใครเอ่ย
3: ไอพรอ่อนนุชครับ
2: ไอพรอ่อนนุชวันนี้ทำอะไรอยู่ครับไอพร
3: วันนี้ทำงานครับไอพรไม่ได้หยุดเลยครับ
2: เอ้าทำไมไม่หยุดบ้างอ่ะ
3: โอ้งานผมไม่เหมือนงานบริษัทอื่นครับ
2: เหรอ
3: เป็นงานบริโรงงานทำถั่วราชาถั่วครับ
2: โอ้เหรอแล้วมีวันหยุดของเราบ้างไหมหรือว่าตะเลิด
3: หยุดก็หยุดประมาณวันอาทิตย์นะครับพี่
2: อ๋อหยุดวันอาทิตย์แต่วันที่วันเขาหยุดกันก็จะไม่ได้หยุดว่างั้น
3: คร
2: ับ
3: ครับเพราะว่าป้าวันหยุดเราเยอะอยู่แล้วล่ะมีงานทำก็ทำไปก่อน
2: ถูกต้องถูกค่ะ
3: ใช่ครับ
2: งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขอีหลีค่ะ
3: ใช่ครับหยุดมากก็ไม่ดีนอนมากก็ไม่ดีร่างกายทำให้สุขโ
2: ทรมแมนค่ะ
3: ทำงานแล้วก็ชีวิตจับกระปี้กระเป๋ากระเพ
2: ร่อีหลีนั่นแหละชีวิตคนเราอ่ะขอให้มีงานเถอะจริงพี่นะขอให้มีงานเถอะพี่ชอบ
3: ใช่ครับใช่ครับขอมีงานทำผมก็จะไม่เครียดไม่อะไรยังไง
2: ไม่มีงาน
3: ไม่หยุดมากมากไม่มีงานทำเราจะเครียดเราก็
2: เครียดดิมันเอาเงินตรงไหนอ
3: ่ะนอนนอนตื่นตื่นมันก็ไม่ดีครับร่างกายทับเราครับ
2: ถูกดีละแล้วนี่ทำกันหลายคนไหมเนี่ย
3: ทำอยู่คนเดียวครับโรงงานใหญ่ก็อยู่ที่ชัยภูมิครับ
2: อ๋อแต่นี่อยู่คนเดียวเลยเหรอ
3: ผมทำคนเดียววันละหลักวันละ600-700โลอ่ะ
2: เดี๋ยวทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน
3: ตอนนี้ผมทอดถั่วลิสงอยู่ครับ
2: ทอดวันละ600-700โล
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เฮ้ยแล้วมีเกี่ยว
3: ด้วยแล้วก็มันมีกระทะ2ใบบนใบบนก็เจาะรูแล้วก็ดึงขึ้นส
2: ุ
3: กแล้วผมก็วิ่งไปกรอกวิ่งไปรัดไปเรื่อยๆๆก็เสร็จเองครับประมาณใบบงใบ2นี่ผมก็เสร็จแล้วครับพี
2: ่คนเดียวเนี่ยน่ะ
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วมีอะไรป้องกันไหมไม่พวกไอของน้ำมงน้ำมันต้องระวังนะ
3: โอ้ไม่มีแล้วเราก็ใส่ถุง
2: ใส่
3: ปากไปอะไรนิดหน่อย
2: เออใส่ถุงปิดปากเดียวใส่ถุงปาก
3: ผมทำจนชินแล้วเมื่อก่อนก็มี 2-3 คนคนงานก็ออกไปก็ทำคนเดียวได้ก็ทำไปเรื่อย
2: ๆเออนะเขาให้เพิ่มไหมล่ะ
3: ให้เพิ่มครับถ้าทำหลายคนก็ต้องแบ่งหลายคนทำคนเดียวก็รับคนเดียวเต็มๆครับ
2: ดีถ้างั้นทำคนเดียวไม่ต้องมาอยู่กับฉันทำไหวด
3: ี
2: แล้วได้เงินเยอะ
3: ๆครับครับ
2: แล้วนี่ฟังเพลงอะไรดีครับ
3: อยากฟังเพลงอกหักทรงทางของนุชเวลาวันครับ
2: เหรอแล้วเคยอกหักไหมเราอ่ะ
3: เคยครับในอดีตเคยครับ
2: ตอนนี้ไม่แล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้ไม่แล้วครับอยู่กับคนเดียวครับ
2: นี่ถ้าอยู่กันหลายคนนี่อาจจะมีปัญหานะ
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: เออชีวิต
3: เคยแล้วครับตอนเป็นหนุ่มเมื่อก่อนไปผ่านมาถึง78ต้องหืมความทำให้เราคือเกือบจะฆ่าตัวเองตายอ่ะ
2: อย่างนั้นเลยเหรอ
3: จริง
2: โอ้โหนี่แสดงว่าทุ่มเท
3: ผ่านมาหมดแล้วครับตอนนี้เลยสบายแล้วเรื่องนั้นผ่านแล้วครับ
2: ชิลละ
3: อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับชิลๆแล้วครับ
2: อกหักดีกว่ารักไม่เป็น
3: ใช่ครับ
2: แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วก็อย่าไปทำให้เขาอกหักก็แล้วกัน
3: ใช่ครับพี่ครับ
2: อันนี้เราต้องรักษาถ้ารู้แล้วไอ้ความเจ็บปวดของความผิดหวังในความรักมันสาหัสแค่ไหน
3: มา

0: ัดทรมาน
1: นั้นก็อย่าไปทำร้ายเขาแค่นั้นเองเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: ตกลงเพลงของน้องนุชเนาะ
0: ครับผม
1: มอบให้ใครบ้างครับ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับ F495ทุกคนเลยครับ
1: จ้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนได้ไหมครับ
0: ผมพูดเองได้ครับ
1: เออจริงเหรอ
0: โอ้จริงครับ
1: เอามาขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอัยราอาหารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอา
1: หารโอ้โหจะขาดคำว่าไอ้อัยราไปหน่อยนะ
0: โอ้เลยครับเลยครับ
1: ไอ้อัยรา
0: ตื่นเต้นนะตื่นเต้น
1: แต่ก็เก่งมากครับผมก็ขอให้
0: ผมจำแค่วันต้องวันถ้าดอกหน้าใหม่ก็พูดได้เลยครับไม่ได้จด
1: สุดก็ขอให้ไอ้พรมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะ
0: ครับ
1: ดูแลตัวเองด้วยนะโชคดีโชคดีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับเรื่องราวของความรักเห็นไหมก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะแต่รักที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยถ้าว่าเป็นรักที่เราได้รับรู้จากพ่อหลวงของเราถ้าว่าท่านรักประเทศไทยรักคนไทยรักทุกคนรักลูกของพระองค์ท่านทุกคนเมื่อเป็นความรักแบบนั้นแล้วก็มีแต่อยากจะให้คนที่รักนั้นน่ะได้ดีเขาบอกยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะตอนนี้เวลาที่อธิษฐานขอพรไม่ได้ขออะไรเลยสิ่งที่ต้องการคือสุขภาพมีสติแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆคำว่าดีๆนะคือโอเคแล้วอะสำหรับชีวิตนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะเราพูดถึงเรื่องพ่อแล้วถ้าจะสะอื้นนิดหนึ่งก็มาสู่ในหมวดของความรักที่ไม่สมหวังจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความสูญเสียตรงนี้เราเริ่มตั้งแต่เพลงนี้เลยยกเมียให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนกันแต่ทำยังไงได้ล่ะเอาสินะคะเป็นเสียงร้องของคุณขวัญชัยเพชร101นะคะแต่ก็ยังความรักมันก็ยังมีอยู่มีเรื่องราวต่อมานะคะสำหรับจะให้ฟังคุณผู้ฟังอยากจะฟังก็ต้องเพิ่มเติมกับการแนะนำนะคะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: พอเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเรื่องราวของชีวิตที่ต้องแยกจากคนรักนะคะจะด้วยมีมือที่สามมืออะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะเห็นข่าวมีมือที่สามอ้าวก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงทางความคิดความรู้สึกไปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่ามั่นคงเสมอต้นเสมอปลายในการดำเนินชีวิตมันคือต้องมีมันถึงจะทำให้เกิดความแข็งแรงได้นะคะแต่สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนใจนี่คือเพราะเร็วที่สุดละใจเนี่ยเร็วกว่ากายกว่าความคิดเยอะใจนั้นไปละความคิดยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าว่าเราทำพร้อมทั้งกายวาจาใจนะคะมันจะได้ผล 100% แต่การคิดของเราก็ต้องคิดให้ดีด้วยทำก็ต้องทำได้ดีด้วยนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ไม่พ้นจริงๆนะคะยกมีให้เพื่อนค่ะคุณขวัญชัยเพชร101นะคะตามมาด้วยไอ้มาส่งทางมนแคนแก่นคูนปลายฟ้าค่ะเบิร์นปทุมราชแล้วก็ไอแมนนะคะปิดท้ายด้วยอกหักส่งทางตามคำแนะนำน้องนุชวิลาวันขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: ไอ้เจ๊งกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMSโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

พิ่มแรงหวานนะคะกับเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะคุณใหม่เจริญปุระนะคะก็เวลายังเหลือเนาะน้ำหวานว่าไงนะให้ร้องสดสักหนึ่งเพลงช่วงนี้เป็นช่วงของการเขาเรียกว่าได้ฟังเพลงในรูปแบบที่ทำไม่เคยร้องมาก่อนนะคะส่วนลูกทุ่งก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำเพลงในอีกหลายๆรูปแบบให้ได้ฟังจากเสียงของทานะคะก็อยากให้เขาเรียกว่าลองฟังในเพลงก่อนเพลงที่อาจารย์พรพจน์อันทนายเป็นผู้แต่งนะคะผู้ที่แต่งเพลงกอดฉันเธอจะเลือกใครกุหลาบแดงเพลงต้องสู้จึงจะชนะมีดอกไม้มาฝากเยอะมากที่อาจารย์พรพจน์แต่งแล้วก็มีโอกาสที่ทาได้ร้องวันนี้เราจะนำเสนอเพลงอะไรก่อนที่จะได้ทานข้าวกันชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งที่เขาภาษาไทยคือเขียนรักบนพื้นทรายแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Love Letter in the Sand ฟังเพลงนี้กันนะก่อนจะทานข้าวกันค่ะ

0: ทานได้อีกไม่อร่อยเดี๋ยวกลับพบกับทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: นายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสารศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12 นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13 ตุลาคม 2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา17 นาฬิกานายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
6: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัตนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา10 นาฬิกามีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89 วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70 ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
7: ค่ะ ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
6: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกไม้โบกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แหละค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
7: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะ อีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรคะ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงานทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่นึงก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

ค่ะก็มาที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนายวิไทรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2569จาก 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 ค่ะโดยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ13นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ86-87ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นะครับคิดถึงเพียงเธอนะครับโอ้โหโรแมนติกมากนะครับพี่หลังร็อกเคสต้านะครับคิดถึงนะครับมีคิดถึงคิดถึงนะครับพี่เสด็จนะครับมีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ขุนแม้เจินเจินอำนาจแห่งความคิดถึงยุ้ยญาติเยอะนะครับอ้าว4เพลงช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยารา อ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่าขอบคุณครับ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: เอาไหมครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยละนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันก่อนนะครับในเรื่องของกรมอุตุนะครับว่าวันนี้ช่วงบ่ายเป็นยังไงนะฮะลูกพี่มาอัปเดตตอน 12:00 นะครับตอนนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 40% นะครับร้อนสุด36องศานะครับนะมาที่อีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับลงมาที่ภาคกลางเริ่มมีฝนเยอะนะครับภาคกลางเนี่ยนะครับนะฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่ง 70% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับนะมาที่ภาคตะวันออกนะฮะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกเยอะอยู่70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนตกประมาณ 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฟ้าฝนประมาณ 60% ร้อนสุดอยู่ที่35องศาจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: าวส่งพัสดุนะครับเราก็ต้องไวนิดนึงนะครับงานจากทามธนานะครับจากจอห์นนี่มิวสิกนะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับวิทย์ไมทองคำนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะครับอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งานจากน้องนุ้ยสุวินานะครับอันนี้เพิ่งเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับแล้วก็มีงานจากน้องพิมดานะครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับนะก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่15นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: อ้าวมาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่อะไรนะครับนะพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะเลแทมแทมแทมแทม

เปิดโลกว่างนี้คือเฉลยครับน้องคืออุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนสหรัฐอเมริกาครับผมนะครับขอบคุณข้อมูลจาก National Park Service ด้วยนะครับนะวันนี้ก็มีคนที่ตอบถูกหลายท่านเลยนะครับนะมีพี่ประคองนะครับมีพี่จิตนะมีพี่ละไอนะมีเจเดซี่มีพี่นิรมัยแล้วก็มีพี่หนูริ่งนะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่าอุทยานแห่งชาติ Yellowstone นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยเอ้อยังไม่หมดจ้ะเดี๋ยวเกมของเราก็มีมาร่วมสนุกนะครับมาแจกกิฟต์เซตอีกนะครับเอาใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับเป็นวันหยุดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีโปรพิเศษตอบได้2ครั้งครับผมอันนี้ก็มาช่วยเลยนะฮะใครที่อยากได้แล้วเล่นแบบแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่แบบไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะฮะก็รีบกดมาเลยวันนี้มีโปรนะฮะก็กดมาที่เบอร์นี้เลยครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมขอกวางน้อยจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
1: ไอเจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา BCOED วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม BCOED ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: งานจาพี่หนูมิเตอร์นะครับคนขี้อายนะครับแล้วก็มีใครหนอหนอใครจากพี่ไม้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พี่เน่งจากบึงกลุ่มนะฮะช่วยเลือกมาทางหลังไม้นะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันใครที่จองสายทันนะเตรียมตัวเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เล่นงานจากคีรีบูนะจ๊ะเพียงในใจจ้ะ

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีรุ่ตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งโดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้ใช้มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่ารูปน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหมายว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวด้วยว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำ

0: มันพุ่งแต่ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ปัทโทนะครับผมจากน้องหลิววัชริยานะครับผมแล้วก็มีตามหาสมชายจากน้องแมงปอนะครับก็2เพลงรัวๆในช่วงนี้จ้าม
1: หานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมมีธนัชชัยก็ตอนนี้มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วนะครับ1สายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่โตนะครับ
3: ครับครับ
0: อ้าวพี่โตฟังอยู่แถวไหน
3: ที
0: ่
3: ลพบ
0: ุ
3: ร
0: ี
3: คร
0: ับ ที่ลพบุรีนะครับอากาศร้อนไหมครับวันนี
3: ้ร้อนคร
0: ับ โอ้ค่อนข้างร้อนนะพี่โตเนาะ
3: คร
0: ับ
3: อ้
0: าวมาพี่โตวันนี้มาเล่นเกมกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับเดี๋ยวผมมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่โตนะ
3: คร
0: ับ อ้าวพี่โตผมขอรหัสเข้าเกมครับ
3: ไทยเชฟเยาวคุกโดยอะไร
0: เข้มข้น
3: ถึงใจ
0: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้อง
0: ใช้เยอะ
3: ใช่เยอะ
0: โอเคขออธิบายกติกาสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมีลูกบอลมาแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพี่โตพร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
0: อ้าวพร้อมมาลุยเลยครับผม มาฮะเขย่าเบาๆสวยๆมาครับลูกที่1สีแดงลูกที่2สีเขียวแล้วก็ลูกที่3สีเหลืองนะครับวันนี้เป็นเหลืองเขียวไม่ใช่เหลืองขออภัยแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่โตครับ
3: เลือกสีแดงครับ
0: สีแดงนะครับเทมทะละเล่มเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าครุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่โตครับผมมีโอกาสอีก1ครั้งระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับพี่โตครับ
3: เอาสีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทะละเล่มเทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่โอ้โหยังไม่ใช่ขออนุญาตเฉลยครับผมอยู่สีเหลืองนะครับผงเขย่าไทยเชฟนะครับเอาไม่เป็นไรครับพี่โตเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่นเกมใหม่เดี๋ยวผมมีโปรพิเศษให้นะ
3: คร
0: ับ ครับขอบคุณนะครับพี่โตครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมมีโปรให้นะครับนะครับก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับนะที่นะอยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
4: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เฮ็ดให้คนหนึ่งจมปลักเฮ็ดให้คนว่าโตคักกลายเป็นคนนกขี้อายแต่กับอีกคนหนึ่งยิ้มหน้าบานไปแล้วไอ้ชีวิตนี้บักหลายคนสิตายจังแม่นกู

0: history นะครับชื่อชุดว่าเมื่อเส้นวาสนาพี่ไม่ทำงานนะครับช้ำเลยครับผมบักฮากู้นะครับน้องแบงค์ทัชนนท์นะฮะแล้วก็มีคนพอกระเทินนะจากเมกอภิสิทธิ์นะครับอ้าวสองเพลงในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันด้วยนะครับมีพี่สมใจพี่ปรีชาพี่ถาปกรพี่วงเดือนพี่เพนนะครับมีพี่บุญนำน้ำเมพี่พิบูลนะครับมีพี่นินนะครับมีแม่เสือแดงยิ้มพี่เพนเพนโสรถนะครับแล้วพี่หนูริงนะพี่เอ็มพีนะครับพี่สีวัยพี่สรรหาคณิตศรนะมีพี่ธงนะฮะพี่นิตาพี่เกียรติศักดิ์พี่อนิรุธก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์น้องแม็กกี้นะครับมีเสี่ยเปียกนะครับน้องใหม่น้อยนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะแล้วก็มีพี่อินแทนด้วยนะครับพี่ลำพึงนะฮะตอนนี้ก็ยังมารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับเสี่ยเปียกด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะตอนนั้นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่น้องใหม่น้อยช่วยเลือกมานะครับสิให้จ้างหมอลำบอ

0: งานจากลุงแดงประเทศไทยนะครับนี่คือเปี๊ยกนะครับผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับน่ารักน่ารักนะครับนะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเพลงช้างเผือกนะขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์นะครับบอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดจ้า
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีเขามาซีนะครับเอกสุภกฤตนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องแพนพระสุธิดานะครับสิให้จ้างหมอลำบัว
1: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณครับ
1: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ดยหมีคณัตชัย
1: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: น้องครับเปิดบัญ

0: ีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
2: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุก

0: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพย์
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: M-Cod Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @ M-Cod Academy

0: สุขไปเลย
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับพี่ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับนะอ้าวแล้วเดี๋ยวต่อไปนะความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคน

จุ๊บๆๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยอีกหนึ่งงานจากพี่บ่าววีนะจ๊ะเอาที่บายใจเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้น

0: โมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมองยติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่าเท่าไรชี้อาจเป็นสาเหตุประธานสภายังไม่ส่งยติให้รัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไรแต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งยติให้กับรัฐบาลกทมประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว 21 เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตพัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุลาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ได้จัดเสิร์ฟเพลงสำเนียงเพลงนะครับเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ก็ถือได้ว่าประสบนิกรชาวชาติไทยนะครับก็ได้สูญเสียนะครับบุคคลอันเป็นที่รักของชาวไทยจริงๆนั่นก็คือเป็นวันครบรอบ10ปีของการสวรรคตนะครับสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็สำเนียงเพลงก็มีคุณฟังแนะนำเข้ามาด้วยครับเปิดมาด้วยไพร่วมกอก็เป็นเพลงที่รวมศิลปินฝั่งอาสยามซิงเกิลที่2ครับจากพี่รุ่งสุริยารักพ่อตลอดกาลและปิดท้ายเมื่อสักครู่ไหมไทยหัวใจศิลป์เรื่องเล่าของพ่อกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: 16:23 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตวันนี้ก็เป็นวันหยุดหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับส่วนท่านใดที่ประกอบ อาชีพกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันผ่านเสียงเพลงเช่นเดิมนะครับส่วนท่านใดอยากเพิ่มเติมเพลงไหนหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95วันนี้ต้นชั่วโมงครับมีพี่พรอ่อนนุชอ้ายพรของเรานี่นะครับฝากเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์พี่กุลฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากาส่วนทางชัยพงศ์จีนีก็ฝากเพลงไผ่รวมกอมาฝากมอบให้ลุง935ด้วยเสียเปี๊ยกกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงนวลวินบุรีและทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่นะครับส่วนน้องแชมป์ครับโชคชัย4พ่อค้าหนุ่มกระทิสดบอกว่าฝากเพลงสวรรค์ใจร้ายหน่อยนะครับรวมดีเจก็รบกวนพี่โอ๊ตจัดเสิร์ฟให้สักนิดหนึ่งนะครับก็ทักทายด้วยแล้วกันสำหรับต้นชั่วโมงนี้ส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากเพิ่มเติมขอเพลงออกาศหน้าไมค์โทรมาได้ตอนนี้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022481366

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าสุดหล่อ
1: ครับผมเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: บัวขาวแกงนางฟ้าราม118ครับ
1: โอ้โหวันนี้แบบว่าสะดวกที่จะมาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์นะพี่บัวขาวนะ
2: จ้า
1: แล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างฮะฟื้นตัวเต็มร้อยหรือยัง
2: ก็ 99.99 แล้วค่ะ
1: แล้วที่เหลือล่ะฮะพี่บัวขาว
2: ที่เหลือกำลังมาค่ะ
1: โอ้โหคิดว่ารอเติมเต็มจากใครบางคนหรือเปล่า
2: ก็ได้น้องโอ๊ตนี่แหละให้ทุกวันทุกวัน
1: โอ้โหปากหวานขนาดนี้วันนี้แนะนำเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี่บัวขาว
2: 2 นาที

0: ทีก็มีแรงค่ะ
1: 2นาทีก็มีแรงมอบให้ใครครับพี
0: ่มอบให้คุณนันเพชรบูรณ์แล้วก็น้องนุชนิ่มคนสวยสวยแล้วก็น้องโอ๊ตคนหล่อแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะ
1: นี่นะครับมีอะไรจะบอกถึงพี่นันไหมอ๋อโอกาสหน้าใหม่ละ
0: ถ้าสนใจเบอร์ก็เอาที่โทรมาเอาที่ขึ้นได้นะคะหรือจะให้บอกออกอากาศคงไม่เหมาะ
1: ใช่ๆเดี๋ยวถ้าสมมติว่าพี่นันแบบอยากรู้สึกว่าอยากจะทำความรู้จักเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นสาวจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนกันใช่ไหมก็มาขอหลังไมค์ได้เนาะส่วนถ้าหนุ่มๆที่ฟังอยู่แบบว่าอยากจะจีบนี่ห้ามขอนะพี่ใช่ไหม
0: ขอไม่ได้ค่ะน้องโอ๊ตจองไว้หมดแล้วค่ะ
1: no.
0: สีห้องหัวใจ
1: ตอบคำถามเก่งขนาดนี้ประกวดนางงามสักเวทีไหมพี่ไ วพริบปฏิภาณ
0: ดีเลยก็ผ่านมาหลายเวทีแล้วค่ะตกหมดเลยค่ะ
1: โอ้โหดินะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงมาด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่บัวขาวด้วยนะครับที่แวะมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับผมกับช่องของสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายทางหลังไมค์สักหน่อยนะครับพี่เล็กสิงห์บุรีครับพี่นันเพชรบูรณ์ก็แวะมาฝากเพลงเช่นเดิมฝากมอบให้พี่บัวขาวราม118พี่สุดยอดวังสะพุงรวมไปถึงบ่าวโอ๊ตนะพี่ยาและพี่ตายอนุชบอกว่าไม่ขอเพลงค่ะวันนี้แวะมาโทรหลังไมค์จะได้รู้ว่านี่พี่กำลังเป็นกำลังใจให้ดีเจอยู่ขอบพระคุณมากเลยนะพี่เน่งเบื้องกลุ่มสวัสดีด้วยพี่เฉลิมจากลพบุรีป้าวิสามโคกแวะมาฝากเพลงของพี่โอและพี่เอนะครับคู่แฝดโอเอเพลง ICU บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่ลูกชายป้าสูญเสียไปด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะป้าวิจากสามโคกพี่นกสุพรรณบุรีก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทางหลังไมค์ส่วนทางไลฟ์สดมีคุณปาริตาบอกว่าเป็นวันทำงานที่สดใสค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกนี่นะก็สู้ๆแล้วกันฝั่งทางพระขนงนะครับก็มีหลายท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทำงานกันตามปกติแต่บางคนก็ได้เป็นวันหยุดนะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกันแต่ช่วงนี้มาเติมแรงจากงานจากพี่ตุ๊กตาเสียงอีสานนะครับ2นาทีก็มีแฮง

Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: กิทอดก่อนมาได้ครับงั้นจากพี่พีเสด็จเป็นการแสดงสดนะสำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สวัสดีด้วยนะครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีพี่เสียเปียกพี่สว่างพรหมแก้วพี่สอนแวะมาแล้วบอกว่าฟังทางวิทยุอยู่นะคะพี่อุไรเจ้าพัทลุงครับพี่ทองรวมด้วยนะรวมไปถึงชื่อเฟซข้าวมันไก่ไข่พะโล้อ่ะแล้วก็มีลุงหนวดมิ้นบุรีนะฝากเพลงหัวอกพ่อห้างมาบอกว่าฝากมอบให้เชฟพงเจนีด้วยนะเพลงนี้เนี่ยรวมไปถึงคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับช่วงเย็นๆมาพี่กระแตซีสเกตก็ทักทายฟังเพลงไปด้วยการวันหยุดแบบนี้นะครับส่วนทางหลังไมค์เพิ่มเติมมาหัวอกพ่อห้างนี่ 2-3 คนแล้วดังนั้นแล้วขออนุญาตจัดเสิร์ฟตอนนี้กันไปเลยงานจากพี่แมนมณีวันนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: รู้ไหมว่าในตำรับสมุนไพรไทยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างในยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดผลมะขามป้อมรสเปรี้ยวอมฝาดสมุนไพรที่อยู่คู่ตำรับยาไทยมายาวนานชะเอมเทศรสหวานช่วยเติมรสชาติให้ตำรับรับประทานง่ายขึ้นผลมะแว้งเครือรสขมขื่นสมุนไพรที่คุ้นเคยในตำรับยาสำหรับอาการไอเปลือกส้มเกลี้ยงเติมกลิ่นหอมเมื่อสมุนไพรหลายรสชาตินำมารวมกันย่างลงตัวจึงเกิดเป็นยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานง่ายเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองของแท้ต้องมีธงสีทองหาซื้อง่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ต้องใช้
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก ID Cell SSSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: เพลงนี้ครับชื่อว่าขวานทองร้องไห้งานจากพี่ปัญญากตัญญูนะซึ่งพี่สายทองจากอุตรดิตถ์บอกว่าฝากมอบเพลงนี้ให้ทุกชมรมทุกเสียงทุกสายที่ฝั่ง FM 95ทุกทุ่มหานครกันอยู่แกส่งข้อความมาทาง SMS 4689400ครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 10:54 กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงและกันวันนี้หยิบงานเพลงจากพี่ปู่พงศิษฐ์คัมภีร์มาชื่อเพลงว่าภาพจำครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจส่วนช่วงหน้านะครับท่านใดอยากร่วมพูดคุยสายหน้าใหม่ยังคงเพิ่มเติมกันได้อยู่นะฝากเพลงที่อยากจะมาตั้งต้นขบวนพาเหรดหรือว่ามาอยู่ในช่วงพาเหรดเพลงฮิตแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ให้ถูกต้องด้วยนะครับน้องหลังใหม่จะได้เลือกมาออกอากาศหน้าใหม่ช่วงหน้าครับ

0: นี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา17

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติชูไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented Worldซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

0: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูกเอียูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอนุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์

0: เซลติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเดเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเดเยอร์เลยวันนี้จะได้
2: จบปัญหาได้ตรงจุด
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 17นาฬิกากับอีก9นาทีกันแล้วนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครคุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับสำหรับต้นชั่วโมงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเราจะมาจัดเสิร์ฟเพลงต่อเนื่องกัน4ผลงานเพลงนะครับและก็ให้คุณฟังเนี่ยมาร่วมพูดคุย1สายหน้าใหม่ซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เฉลิมพล
5: สวัสดีครับพี่ครับ
4: สบายดีนะพี่นะ
5: สบายดีครับ
4: คิดถึงเสมอนะครับพี่เฉลิมพลจากลพบุรี
5: ครับ
4: วันนี้แนะนำเพลงอะไรมาหน้าใหม
5: ่เก็บไถขึ้นลานครับ
4: เก็บไถขึ้นราขึ้นลานกับกระแสคมสัน
5: ครับ
4: โอ้โหมาแนวแบบว่าเรื่องราวของชีวิตเลยนะพี่นะเพลงนี
5: ้ครับก่อนคนจะทำไรทำงานก็ต้องใช้ไถก่อนใช่ป่ะครับ
4: ครับครับพี
5: ่
4: นะ
5: ก็จะมีรถไถแล้วก็อะไรมันก็ต้องใช้มันก
4: ็
5: พอดีวันนี้เป็นวันครบรอบในเรื่องของท่าน
4: รัชกาลที่9ที่ท่านสวรรคตนะครับ
5: คร
4: ับ นะก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาพี่เฉลิมพล
5: ครับ
4: โอเคได้เลยแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้ชาวลูกทุ่งมหานครท่านใดเพิ่มเติมไหม
5: มอบให้แด่คุณชาคิดและคุณ

0: ด่าครับ
1: ครับผม
0: และขึ้น95ทุกคนครับ
1: นี่นะนี่ขอบพระคุณพี่เฉลิมพลด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงไว้แล้วก็ได้มาร่วมพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์นะพี่นะ
0: คร
1: ับ มาเดี๋ยวก่อนฟังเพลงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนผมขออนุญาตพูดนำทีละท่อนพี่เฉลิมพลพูดตามผมนะครับ
0: ครับ
1: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ขอบคุณทุกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอ้โหขอบพระคุณพี่เฉลิมพลครับขอให้มีความสดใสในหัวใจมีรอยยิ้มด้วยนะพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกัน
0: คร
1: ับครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ
1: นี่1สายหน้าไมค์ครับขอบคุณด้วยสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้พี่เฉลิมพลของเราก็แวะมาฝากเพลงกันเป็นประจำนะฮะแต่ชั่วโมงนี้เรามาฟังเรื่องราวของเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะเก็บไถขึ้นลานก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วแหมมันก็ตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนการสู้ชีวิตเอ่ยการดิ้นรนเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหรือว่าเพื่อคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่เลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับที่เพิ่งจบไปกับช่วงเวลาของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาควันนี้ขบวนพาเรดก็เปิดมาด้วยเก็บไถขึ้นลานครับเกษมคมสันฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อเบียร์พร้อมพงบอกกล้าท้อแม่พ่ออย่างจนงานจากน้องตั๊ดชนะชัยและปิดท้ายด้วยลูกพ่ออย่าท้อเด้องานจากมนแคนแก่นคูนครับตรงนี้เสิร์ฟตามคำขอสักหน่อยนะฮะ ICU ครับงานจากคู่แฟร์โดเอก็มอบเป็นพิเศษให้ปวิสามโคกด้วยนะครับ

0: งั้นจากน้องไดมอนด์ฤทธิไกรครับชื่อเพลงว่าคืนมาหาอ้ายได้บอกกับช่วงเวลาของเจาะคิวิตเพลงใหม่ที่เราแนะนำสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เจาะคิวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
8: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
9: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้าน

0: คือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
2: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 นร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: 17:53 กันแล้วครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันต่อนะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตยังทำหน้าที่ดูแลคนฟังกันอยู่นะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนยังคงแนะนำเพิ่มมาอยู่ได้นะได้อยู่นะครับผมก็ทั้ง SMS 4689400หรือจะแวะมาฝากเพลงทิ้งไว้ผ่านทาง Facebook Live สด LTM FM 95ครับทิ้งท้ายกับตามคำขอที่ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่ครับงานจากนิตยาบุญสูงเนินต่อเวลาให้ฉันสักนิด

0: ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดี

0: ่างไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับพบกันช่วงเย็นวันอังคารนะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีไป
3: วางพวงมาลา
2: วางพวงมาลา
3: ถวายพวงมาลา
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ที่
3: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
2: ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะวันนี
3: ้ดีแล้วค่ะใส่ชุดขาวขนาดนั้นไม่ควรที่จะต้องตอบคำถามอะไรที
2: ่ครับ
3: ก็ควรจะเว้นบางสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะในวาระแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่ชุดขาวแล้วก็พูดทุกเรื่องอะไรอย่างนั้นแบบนั้นนะคะ
2: ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ 8:30 นาทีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
3: ค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกพร้อมคณะรัฐมนตรีก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนี่เสร็จสิ้นพิธีนายกปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมหรือเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆนะฮะแล้วนายกก็พูดสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่จากนั้นนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันที
3: ค่ะ
2: นะก็ทานร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าผู้ที่เข้าร่วมรับประทานอาหารด้วยก็จะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณนิกรโสมกลางคุณวัชรพลขาวขำอันนี้เป็นท่านที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์นะนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์ท่านที่ช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็คงขาดสองคนนะครับก็
3: ค
2: ือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
3: ์คุณเอกทิติก็ไปเหรอคะ
2: ไม่เขารับนายกเขาเลี้ยงเฉพาะทานข้าวเฉพาะกับรัฐมนตรีในสายของพรรคเพื่อไทย
3: โอเค
2: เฉพาะของพรรคเพื่อไทยของนายกเขาเข้าใจว่าจะมีนายกแล้วก็คุณพลาดอนมีนายกกับคุณพลาดอนส่วนรัฐมนตรีเพื่อไทยก็เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็ขาดคุณสุริยะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณจุลพันธ์เห็นว่าติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารไม่ได้แจ้งว่าเป็นการรับประทานอาหารเรื่องอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคุยกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: คงจะคุยกันว่าถามหน่อยทำไมถึงไม่อภิปรายพวกคุณทำไมมันยังไงมันถึงโดนพวกผมหมดเลย18คนพวกคุณบอกพวกคุณไปทำยังไงพวกคุณมีดีอะไร มันมีแอบมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือคุณไปเสนออะไรหรือเปล่าและจากนี้จะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีร่วมกันทำไมพวกคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่โดนซักคนเดียวพวกผมกี่คนโดนหมดเลยแล้วคุณเห็นไหมที่เขียนถึงผมมาแต่ละคำอ่ะอ่านดูแล้วจริงไม่ต้องอภิปรายก็ได้นะถ้าด่ากันซะขนาดนั้น
2: ครับ
3: ไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้เขียนแค่นี้ก็เจ็บแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกจะพูดแบบนี้ค
2: ่ะกลัวเดี๋ยวคนจะหาว่านายกขี้ระแวงอะไร
3: เปล่าไม่ได้มีอะไรระแวงเลยแค่ถามไม่ถามได้ยังไงพี่ไพศาลคะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลด้วยกันของเขา18คนโดนหมดเลย
2: ครับ
3: อันนี้ไม่โดนสักคนเดียวแม้ทั้งคุณสุริยะอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
3: ปกติกระทรวงเกษตรต้องโดนบ้างถูกไหมฮะไม่โดนเลย
2: หรือว่านายกจะถามคุณยศชนันแล้วก็คณะรัฐมนตรีเพื่อไทยว่าไอ้หลังอภิปรายเนี่ย
3: จะอยู
2: ่ทางคุณธรรมนัสเขาอยากจะขอเข้าร่วมมากเลยเดี๋ยวหลังอภิปรายเนี่ยอยากจะหาลือเรื่องนี้ด้วยดีไหม
3: ก็ได้คุณเชนก็คงตั้งคำก็ตอบแล้วก็ได้ครับเพราะสัดส่วนของท่าน18คนท่านจะลดลงมาเท่าไหร
2: ่
3: ของผมมีอยู่แค่นี้ก็ลดตามสัดส่วน
2: ไม่ได้บอกว่ายังไงจะได้รู้ว่าอภิปรายเนี่ยควรจะต้องให้มันดูเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยยังไง
3: คืออย่างนี้ถ้าถามแบบนี้เราจะไปพูดว่ายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องขอเป็นรัฐบาลถูกไหมฮะเราจะบอกว่าไม่ได้เหรอคะบอกก็ได้ก็เป็นสัดส่วนกันไปเพราะเข้ามาตั้ง50กว่าคนท่านก็ต้องลดของท่านผมก็ลดของผมก็อยู่กันแบบนั้นค่ะ
2: แต่นี่เราก็คาดเดาไปนะจริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าทานข้าวแล้วก็ถามแค่เรื่องเดียวอะเอ๊ะทำไมท่านทักษิณต้องไปยื่นถอนโทษกรรม
3: ก็ตอบไปเพราะว่ายังคิดว่าอายุ75ยังเล่นการเมืองได
2: ้ไม่ก็เห็นทนายบอกว่าจะได้วางมือแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความสบายใจไม่ต้อง
3: มีเกี่ยวอะไรอะฮะ
2: ไม่มีมนทินไงไม่ได้มีมนทินติดตัวอะ
3: มันอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลคุณวินยัติชาติมนตรีให้เหตุผลว่าการยื่นมอบอำนาจให้ทนายไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรร
2: ม
3: และพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุข2568คุณวินยัติอธิบายเหตุผลว่าการยื่นครั้งนี้ก็คือต้องการล้างมลทินท่านต้องการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนและประเทศชาติและเป็นเรื่องที่ล้วนเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการยื่นครั้งนี้ท่านต้องการล้างมลทินเรื่องที่กล่าวหาท่านและท่านได้รับโทษคือก็มีคนติงว่าคุณวินยัติก็ยังใช้คำว่ากล่าวหาอยู่นั่นแหละทั้งที่คุณทักษิณน่ะสารภาพไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะพี่ไพศาล
2: ก็นั่นไงถึงได้ศาลถึงได้ปราณีรวมคดีให้รวมความผิดให
3: ้คุณทักษิณยอมรับสารภาพต่อศาลว่าคอร์รัปชันจริงใน3คดีและศาลลงโทษจำคุก8ปีแล้วคุณทักษิณก็ไปทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในฎีกาก็ยอมรับสารภาพว่าคอร์รัปชันจริงแล้วยังจะใช้คำว่ากล่าวหานี่ก็ตลกเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการกำหนดให้การกระทำเนี่ยเป็นเสมือนว่าไม่เป็นความผิดอีกต่อไปถือเสมือนว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนและคืนสิทธิเดิมให้ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือบำนาญตามกฎหมายกำหนดแต่ประวัติการกระทำผิดทางอาญาจะไม่ถูกล้างเว้นแต่เรื่องทางวินัยซึ่งเขาดูกันหมดแล้วว่าคุณทักษิณรับโทษไปหมดแล้วไม่มีโทษอะไรเหลือที่ต้องขอรับนิรโทษกรรมอีกค่ะส่วนเรื่องมาตรา112เนี่ยเขาห้ามนิรโทษกรรมนะพี่ไพศาล
2: ก็ทั้งหมดว่าไปอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งมีคุณประพันธ์คุณอะไรนินประพันธ์ประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานนะก็หลายคนก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับ สิทธิ์จากไอ้พรบนิรโทษฉบับนี
3: ้ก็คือพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยนะคะเขาจะรับล้างมลทินให้กับข้าราชการที่ต้องโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยค่ะก็ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วตกลงว่าต้องการ
2: ก็ไม่ก็คงมีสิทธิ์ยื่นนะครับมีสิทธิ์ยื่นแล้วก็ส่วนว่ายื่นไปแล้วคณะกรรมการก็จะว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอดูคณะกรรมการเขาอีกทีนึงเพียงแต่ว่าในขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายท่านโดยอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านก็แยะแจงมาเป็นข้อนะว่าไม่น่าจะเข้าข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องอะไรยังไงบ้างเหตุผลหนึ่งก็อย่างที่คุณอันได้สรุปไปว่าผู้ร้องเองอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ให้การยอมรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทำความผิดไปแล้ว
3: ค่ะ
2: แล้วก็ทำยื่นเรื่องขออภัยลดโทษด้วยนะก่อนที่จะอภัยลดโทษเนี่ยก็จะต้องยอมรับในความผิดก่อนใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ถึงจะไปขออภัยลดโทษ
3: สารภาพอะไรก็เต็มที่ไปแล้ว
2: ครับแต่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแต่ก็ทำให้ผู้คนเขาก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปมากมายพอสมควรเพราะว่าโดยเบื้องต้นไม่มีใครคิดเลยว่าคุณทักษิณจะยื่นคิดว่าคุณทักษิณไม่น่าจะอยู่ในข่ายแต่ว่าพอยื่นแล้วเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณก็คิดอ่านอะไรยังไงนะเขาคือจะหวังว่าฟุกหวังฟุกๆอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะไปหวังอะไรฟุกๆไม่น่าจะใช่
3: ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
2: ก็เลยทำให้การเมืองก็เลยยิ่งมองกันในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะรัฐบาลก็กำลังจะถูกอภิปรายไม่วางใจแล้วก็เล็งกันเฉพาะภูมิใจไทยพรรคเดียวซะด้วย
3: จริงๆคุณทักษิณก็ทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงมาเสมอเลยนะคะตอนเอาคุณเศรษฐามาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงตอนคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเราก็นึกไม่ถึงนะพี่วิสารตอนคุณยิ่งลักษณ์เราก็นึกไม่ถึงนะเอาความจริงนึกไม่ถึงแต่คุณยิ่งลักษณ์นึกไปถึงเมาคุณเศรษฐาแล้วก็นึกไปถึงเรื่องคุณอุ้งอิงด้วย
2: ครับ
3: ฮะแต่มันก็เกิดขึ้นค่ะเอาวันนี้เมื่อตอน 17:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะก็ได้เห็นทั้งเรียกว่า3พระองค์ค่ะนะคะได้เสด็จพร้อมกันค่ะ
2: ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด คอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 เอ็มคอร์ด HD
8: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้สังคมเขาสนใจอะไรกันคะ
2: วันนี้วันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ดูแล้วเขาซัดกันนัวเนียมากเลยก็คือสิงคลองหลอดกับสิงคลองหลอดด้วยกันเนี่ยนะอดีตปลัดมหาดไทยปลัดมหาดไทยโยงไปถึงรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินโยงไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยอะไรก็ออกมาซัดกันอีลุงตุงตะลุมบอลกันแบบเลือดพล่านเลยนะเออเนี่ยผมดูเอาคุณอันสิกปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะเห็นสื่อบอกว่าลากไส้คืนอันสิกโต้สุทธิพงศ์มหาดไทยยุคก่อนหน้าอายกว่าปัจจุบันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีในสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงมหาดไทยถึงขั้นว่าอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าคุณอันสิทธิ์นะเขาบอกว่าที่คุณจุนสุทธิพงศ์เนี่ยวิจารณ์ว่ารู้สึกอายเนี่ยที่เป็นข้าราชการบำนาญมหาดไทยเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงและกระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยในส่วนของเราได้สอบข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายท่านได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจกับตนที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้สื่อข่าวบอกกรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นนายสุทธิพงศ์โทรมาด้วยหรือไม่ปลัดมหาดไทยชี้แจงว่าตนเห็นว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันแล้วมาถามว่านายอนุทินว่าอย่างไรบ้างที่อดีตปลัดมหาดไทยมาวิจารณ์เช่นนี้นายสิทธิ์บอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างหากเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเรามีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วปราณสิทธิ์ก็ว่างานนะครับ
3: เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยFacebook ของกระทรวงมหาดไทย PR ซึ่งเป็นท่านผู้ชมดูซึ่งเป็นเฟซประชาสัมพันธ์ทางการของกระทรวงมหาดไทยเขาถ้าเกิดมาก็ไม่คิดจะได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่ระดับนี้เขาเล่นกันขึ้นสีน้ำเงินและตัวอักษรแล้วก็มีลายน้ำเป็นสิงของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30 กันยายน 67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขฟังคำให้สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยใต้ภาพ แต่หาแต่ก็ไม่เจ๋งจริงนะพี่วิสาร
2: ครับ
3: คือ
2: พูดรีบลบหรือว่าไง
3: ไม่เจ๋งจริงก็คือว่าในข่าวอื่นเนี่ยเปิดให้คอมเมนต์ข่าวนี้ไม่เปิดให้คอมเมนต์มีคนเข้ามากดไลค์ทั้งหมด 2.1K มากที่สุดเพราะว่าในข่าวอื่นของกระทรวงเนี่ยมีคนเข้ามา100 กว่าคนเองเนี่ยขนาดมีภาพรัฐมนตรีมีภาพนายกอะไรแต่ไม่อย่างมากก็100 กว่าเมื่อวานนี้มหาดไทยร่วมประชุม UNSCRXCOM ที่เจนีวาเมื่อวานนี้นะมีปรากฏไลฟ์อยู่68 คนไม่มีคอมเมนต์สักนิดเดียวหนึ่งยังไม่มีเลยแล้วก็แชร์ไป9อะไรอีกอ่ะคุณเจเศรษฐ์คุณอนุทินมอบให้นายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยที่เมืองการที่ท่าม่วงเมื่อ23 ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนมากดไลค์ในขณะท่านมนตรีล้อหล่อนะมากดไลค์กัน105แชร์9คอมเมนต์16เดี๋ยวคอมเมนต์ต้องมีบอกว่าหล่อมากเดี๋ยวก็ดูนะขอดูก่อนเลิฟยูว่าแล้วคอมเมนต์เลิฟยูคอมเมนต์ว่าแนวหลังพร้อมสนับสนุนแฮปปี้แฮปปี้ทำงานนะคะพี่เจส่งพลังบวกให้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยงานดีรักๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะพี่ไพศาลคอมเมนต์ก็แค่16กดไลค์105แต่ปรากฏว่าพอด่าอดีตปลัดกดไลค์ไป 2,001 แชร์757แต่ถ้าใช่ดีคุณควรจะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยถูกป่ะฮะเปิดให้มีคอมเมนต์ด้วยมันจะได้รู้ว่าคน 2.1K เนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่ IO แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสาธยายความดีงามของปัจจุบันได้ดีเลยถูกไหมคะมันไม่มีคอมเมนต์ไม่หนุกเลยค่ะแต่เรียนตามตรงนะดิฉันเองไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะพี่ไ
2: พศาลเหตุมาจากที่ว่าวันนี้เนี่ยทางอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์เยอะเลยให้สัมภาษณ์ยาวเลย
3: วันนี้เหรอคะ
2: เพราะว่าใช่วันนี้เลยแต่งชุดขาวให้สัมภาษณ์เลย
3: จริงเป็นจริงอันนี้ก็น่ากลัวมากไม่ควรเลยดิฉันว่านายกก็ทำถูกเลยนะวันนี้ที่ไม่ให้สัมภาษณ์แต่งชุดขาวใส่ปลอกแขนด้วย
2: วันนี้คุณสุทธิพงษ์เนี่ยแต่งชุดขาวเลยคงไปงานพิธีด้วยแหละ
3: ใช่ค่ะงานพิธี
2: นะฮะคือก่อนหน้านี้โพสต์ใน Facebookก็เน้นไปที่เรื่องกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกรู้จักนายอำเภอคนนี้ดีอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
3: เดี๋ยวอ่านเต็มๆให้ก่อนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยวันนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เลยถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ผมเป็นปลัดนะก็มีการจัดสอบแล้วก็มีการร้องเรียนก็มีการตรวจสอบผมรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องชวนแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีก็ไปประหลัดแล้วพี่ถูกไหมฮะประหลัดที่
2: หรืออาจจะไปไกลกว่าปลัดอะไรเงี้ยนะ
3: ปลัดรองปลัดเอาว่าข้าราชการก็แล้วกันสูงกว่าอธิบดีก็ต้องรองปลัดแล้วก็ปลัดถูกไหมฮะเมื่อถามว่าในสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่คุณสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งก็จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้น่าจะย้อนไปถึงสุโขทัยนะฮะถ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบ10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วและยังจับได้คาหนังคาเขาผมก็ได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็ยังไม่มีอะไรที่ดูหยาบคายนะนอกจากคำที่จี๊ดสุดก็คือบอกว่ามันสูงกว่าอธิบดี
2: แล้วแม่แล้วก็บอกตนเองอาย
3: คืออายมันไม่ได้อะไรหรอกพี่อายก็เรื่องของคุณ คนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เขาเดือดร้อนคือมันดูข่าวแล้วผมว่ามันโยงสูงกับตำแหน่งอธิบดีดิฉันว่าคนที่สวนแกน่ะละไม่สวนตรงนี
2: ้
3: ละไว้ไม่สวนตรงนี
2: ้
3: ไปหยิบเรื่องหน้าอายแต่จริงเรื่องอายอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกคุณอายคนอื่นก็ไม่อายเรื่องของคุณถูกป่ะคะแต่ไอ้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่

0: ถูกป่ะคะแต่อีเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนคุณเล่นมาพูดว่ามันสูงกว่าตำแหน่งที่บดีส่วนไอ้เรื่องจะกราบไหว้ดวงวิญญาณอะไรที่ว่าคนก็อาจจะไม่อะไรอะค่ะนะคะดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบต้องนึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ดีจนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมถ้าทั้งหมดเนี่ยพี่เพชรดิฉันว่าหนักสุดคือ
1: เรื่องนี้นะ
0: ไอ้เรื่องที่ว่า
1: ในพื้นบ้านสร้าง
0: ไอ้เรื่องไอ้ไม่หาในแบบเลยที่จะให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยไอ้ที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทุจริตกันหมื่นคนไอ้เรื่องที่กราบไหว้ดวงวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องที่นึกเสมอว่าเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนภาษีพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนกันหรอกดิฉันคิดว่าที่เดือดร้อนแล้วไม่กล้าพูดก็คือที่พูดว่าเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งที่ประดีค่ะที่เดือดกันวันนี้คือคำนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่กล้าสวนตรง
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลสื่อก็ถามนายกเรื่องคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงนี้นายกบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าท่านทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทางการเมืองอ๋อนี่ผมว่าที่เขาตบเท้ากันโต้นี่น่าจะเป็นเพราะนายกส่งสัญญาณลักษณะนี้
0: ก็นายกบอกไม่เกี่ยวกับผมเขาเป็นเจ้านายของคุณเขาพูดถึงกระทรวงมหาดไทย
1: เขาว่า
0: ไม่ได้พูดถึงนักการเมือง
1: ลูกน้องเก่าพูดถึงลูกว่าลูกน้องเก่าเมื่อถามว่าจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกก็บอกว่าก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงเห็นไหมอันนี้คุณอันสิทธิ์ก็ยังได้ออกมาซัดอย่างที่เราอ่านมาตอนต้นเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้ว
0: อันนี้ใครพูดอะคะ
1: คุณอนุทิน
0: รุ่นพี่รุ่นน้องจบรัชจุฬาด้วยกันนะครู
1: น่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องกันมากกว่า
0: แต่ว่าห่างกันหลายปีไม่ทันเห็นกันหรอกค่ะเพราะคนหนึ่งเกษียณไป2ปีคนอีกตั้ง5ปีกว่าจะเกษียณไม่ทันกัน
1: ดูเว้นตอนรวมร
0: ุ่นห่างกันตั้ง7ปี
1: ครับ
0: ไม่ทันกันหรอกค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปลัดอันสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณสุทธิพงษ์ก็ด้วยล่ะ
0: แต่อย่าไปเถียงกันเลยว่าตอนอยู่คนนั้นดีตอนไปคนนั้นดีกว่ามันต้องถามประชาชนค่ะมาพูดกันเองไม่ได้หรอกค่ะถามประชาชน
1: อันนี้ผมว่าที่ข้าราชการมหาดไทยเขาออกมาแล้วก็PR ออกมากันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะนายกให้สัมภาษณ์นี่แหละ
0: แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะมันประชาชนเขามีความรู้ความคิดกันมันดีขึ้นจริงไหมจริงอะไรต่อไปอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องต้องถามประชาชนบ้างอ
1: ่ะน่าจะนายกคงเคลื่อนอ่ะที่พูดว่าสูงกว่าอธิบดี
0: ก็คือกันทุกคนแหละแต่ว่าไม่กล้าสวนตรงเพราะว่าไอ้ที่มีผลจริงๆคือคำนั้นไอ้เรื่องอายไอ้เรื่องไหว้วอนวิงวอนกราบไหว้อะไรไม่มีใครเขาอะไรหรอกไอ้ตรงที่บอกว่าสูงกว่าอธิบดีนั่นแหละที่โกรธแต่ไม่กล้าสวนด้วย
1: เมื่อวาน
0: กลัวที่ไหนอ่ะทรัพย์สินหมื่นล้านต้องกลัวอะไรอ่ะคะบัญชีทรัพย์สินหมื่นล้าน
1: บริษัทแต่บริษัทของภรรยาขายไปแล้วนะ
0: ขายแล้วก็ได้เงินนะคะจะต้องไปกลัวอะไร
1: ใช
0: ่ยิ่งขายยิ่งสบายถือเงินสด
1: ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน
0: ไม่ต้องเดือดร้อนกับสัมปทานเลยจบแล
1: ้
0: ว
1: ในรูปของหุ้นมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าขายไปแล้วรับเป็นส่วนอื่นไปหมดแล้วครับ

0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อนะครับคุณอนันต์
1: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปลัดนี่แหละที่พวกเขาเดือดกันหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำงานให้ประชาชนร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆและเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือแนะนำกันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรต้องอายแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปและสร้างศัตรูไปติคนนั้นอยู่เรื่อยแบบนั้นตนไม่ทำตนไม่กล้าทำอย่างนั้นตนรู้ว่าในสังคมมีผู้รู้จำนวนมากในการแนะนำงานการสอนงานเกิดขึ้นได้แต่จะมีศิลปะอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานฟังหรือเอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำคือการให้ตนไปไล่ติใครตนขอลงมือทำดีกว่าเมื่อถามว่าการที่อดีตผู้ใหญ่พูดแบบนี้คนในกระทรวงมหาดไทยควรรับฟังมากกว่าออกมาตอบโต้แบบปิงปองหรือไม่คุณนิรัตน์บอกว่าผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่

0: คลองรังสิตก่อนจะสูบน้ำลงเจ้าพระยานะปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำมีออกซิเจนละลายต่ำทำให้จุลินทรีย์บางกลุ่มย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูลในสภาพไร้ออกซิเจนจนเกิดสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นและอาจทำให้น้ำมีสีดำอย่างไรก็ตามต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงสำหรับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำอาจเกิดจากสารประกอบซัลไฟด์ของโลหะเช่นเหล็กซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำและมีสารประกอบกรรมถันและมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอาจมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์บางประเภทโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนส่วนฟองสีขาวที่ลอยเป็นกลุ่มหนาอาจเกิดจากสารอินทรีย์และสารลดแรงตึงผิวเช่นสบู่หรือผงซักฟอกที่สะสมอยู่ในน้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำหรือมีการสูบน้ำจะทำให้อากาศแทรกตัวและเกิดฟองขึ้นได้ขณะที่ก๊าซจากกระบวนการย่อยสลายอาจมีส่วนทำให้เกิดฟองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าฟองสีขาวทั้งหมดเกิดจากก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวทั้งนี้การตรวจสอบสาเหตุควรเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ EO ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เช่น BOD และ COD รวมถึงตรวจหาสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกให้ได้ว่าเกิดจากน้ำเน่าเป็นน้ำเน่าเสียตามธรรมชาติน้ำเน่าเสียชุมชนหรือแหล่งมลพิษอื่นนะฮะและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็นโดยตรงรวมถึงไม่ควรลงไปในบริเวณที่มีฟองหรือมีกลิ่นคล้ายไข่เน่าอย่างรุนแรงเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากพบอาการแสบตาเวียนศีรษะหรือหายใจลำบากก็ควรรีบออกจากพื้นที่และขอความช่วยเหลือทันทีแต่ว่าก็ใจว่าคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาว่าอะไรก็มีแต่สูบทิ้งเจ้าพยาไปนะ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยผมว่ามันสภาพอย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆแหล่งน้ำที่เจอน้ำท่วมแบบนี้ทำปลาในกระชังที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะโอ้ตายกันแบบเสียหายกันแบบ
1: หมดเนื้อหมดตัวค่ะ
0: เป็นบ่อ
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้าน
0: ใช่
1: ก็ลงทุนกันเป็นล้านที่สุด
0: เป็นปลาส่วนใหญ่เป็นปลาเศรษฐกิจ
1: ปลาตัวใหญ่ก็มี
0: ปลาปลาเนี่ยไอ้อะไรสีชมพูอ่ะ
1: ปลาดิน
0: ปลาทับทิมปลาทับทิมมันนะ
1: ปลาทับทิมปลาบึกก็มี
0: เออปลาบึกนี่มีบ่อใหญ่ๆที่แบบโอ้โหเขาเลี้ยงเอาไว้7-8 ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะปลาบึกก็มี
0: ราคาคือถ้าจับมาขายก็ได้ราคาแล้วล่ะ
1: ปลาบึกเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดกันตลอดนะเอาไปแม่น้ำโขงกินปลาบึกปลาบึกอะไรเงี้ยเลี้ยงอยู่ฟาร์มสุพรรณทั้งนั้นเลยค่ะพี่เดชานเคยไปเที่ยวตลาดปลาน้ำจืดที่จังหวัดอ่างทองไหมคะ
0: ยังไม่เคยไปฮะแต่ว่าที่ดำเนินที่ราชบุรีบ้านผมอ่ะเขาก็ขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาบึกกันเต็มไปหมดอ
1: ่
0: ะแต่ต้องลึกนะต้องลึกเขาบอกต้องลงไปอย่างน้อย20 เมตรเพราะปลาพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำเย็นที่ลึก
1: ค่ะน่าจะชื่อตลาดสุวพันธ์หรือยังไงเนี่ยยังเคยไปทำข่าวโอ้หลังจากไปแล้วยังไม่กล้ากลับมากินอีกเลยค่ะนี่ก็เลยเห็นว่าคือเขาอยู่ที่อ่างทองเนี่ยทำไมเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะฟาร์มจากสุพรรณมาก็มาลงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นอีสานเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ขึ้นอีสานกระจายขายอยู่ตรงนั้นเวลาเขาเอาปลาบึกมาส่งเนี่ยเขาที่ฉันเห็นกับตาคือเขาเอานอนมาในซาเล้งตัวมันใหญ่เท่าเด็กอ่ะ
0: ตัวใหญ่มาก30-40 โลอ่ะ
1: ตัวใหญ่เท่าเด็กนอนเรียงกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนกินสัตว์ใหญ่อย่างนั้นนะคะ
0: อ
1: ย่างนั้นเลยนี่วันนั้นถึงเข้าใจแล้วพี่ก็ถามว่าส่งไปไหนอ๋อส่งไปนู่นแหละแถวแม่น้ำร้านอาหารริมแม่น้ำโขงส่งจากฟาร์มแถวสุพรรณไปหมดนะคะ
0: ครับ
1: ก
0: ็มีเขาบางบ่อเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาจะมีคนมาประมูลทั้งบ่อเลยนะเหมาไปเลย600,000,000 ล้านอะไรเงี้ย เรียกว่าไม่รู้เลยว่าใต้น้ำเนี่ยมีปลาบึกมากน้อยแค่ไหนได้แต่ว่าฟังข้อมูลจากเจ้าของบ่อว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ราคาประมูลแข่งกันนะเสร็จแล้วคนที่ประมูลได้เนี่ยเขาก็จะไปขายให้กับพวกมือแห่ถ้ามากันแบบเขาดูขนาดบ่อแล้วเนี่ยสามารถลงได้20แห่เขากำหนดเลยว่าเขาคิดแห่แล้วเท่าไหร่กี่หมื่นอะไรเงี้ยนะมาแล้วก็เหวี่ยงแห่กันอุ้ยปลาบึกตัวใหญ่ๆไปเนี่ยคนได้5ตัว10ตัวคุ้มไงฮะ
1: ให้แห่ได้เหรอคะ
0: ให้แห่เอาปลาบึกขึ้นมาเต็มไปหมด
1: มันหนักแล้วมันอยู่ลึกอ่ะแล้วใช้ดึงขึ้นมาแล้วแห่ไม่ขาด
0: เขาจะมีวิธีเขา
1: เหรอฮะ
0: เหมือนผมดูในคลิป
1: นึกออกละเหมือนกับปลาทะเลที่สาว
0: ตัวใหญ่ๆโอ้ยไอแห่เขาพวกเรานี่เขาเป็นเซียนอ่ะเขามีฝีมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยไอ้มันจะมีพวกคนเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเยอะไม่ได้ปลาแม่น้ำโขงแล้วล่ะครับนี่ว่าในเรื่องไอ้มลภาวะที่มันเกิดขึ้นกับน้ำท่วมรอบนี้ด้วยนะฮะ
1: ต้องเบรกอีกรอบไหมคะ
0: เบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่เลยเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา45 นาทีครับคุยต่อนะครับ
3: ค่ะดิฉันก็เพลินเหมือนกันนะคะดูเวทีนู้นเวทีนี้ดูข่าวจากที่เวทีของการประชุม IMF กับ World Bank เนี่ยค่ะที่ไพศาล
2: ม
3: ันก็มีความคิดมีความเห็นมีได้ความรู้อย่างเรื่อง AI นั่งดูเรื่อง AI เพลินมากเลยนะคะว่าตกลงแล้วว่า AI จะถล่มโลกแล้วเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราจะอยู่ยังไงก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในการที่จะอยู่ในโลกต่อไปเนี่ยค่ะวันนี้อ่ะถ้าพอที่ฉันจะสรุปมานะคะในการเสวนา IMF World Bank บนเวที Small AI More and Better Jobs เมื่อ AI กระทบงานนั่นเท่ากับว่า AI กำลังกระทบคนและกระทบเศรษฐกิจของประเทศมีการพูดถึงอย่างนี้ค่ะบอกว่าอีก15ปีโลกจะมีหนุ่มสาวอายุครบ18ปีประมาณ 1,200 ล้านคนแล้วก็ภารกิจอาเจบังกาประธานของ World Bank Group เนี่ยบอกว่าภารกิจทั้งหมดของธนาคารโลกตอนนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานเพราะว่าตัวเลขสำคัญจะเห็นในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนหนุ่มสาว 1,200 คนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเขาก็จะต้องมีงานทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานให้กับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กหรือเป็นผู้ประกอบการแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีผลิตภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรวมถึงการ

0: ระบบสาธารณสุขหรือว่าแม้แต่ภาคเกษตรกรรมค่ะมีการThermal Sanbukaranam นะคะ President ของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่า AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเรายังอยู่ในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ช็อคที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การแพร่ระบาดแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิงค่ะและ AI อ่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจโตแบบ K-shape นะคะก็คือคนส่วนหนึ่งก็คือโตอีกคนส่วนหนึ่งก็คือตายไปเลยค่ะพี่ไพศาลที่จะกระทบคือแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตบางส่วนย้ายไปทำงานในภาคบริการงานรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มนะฮะก็คือการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจรูปตัว K และตลาดแรงงานรูปตัว K เนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติลอกแรกคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานระดับล่างแต่ในตอนนี้ที่ต้องกังวลคือกลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของตลาดแรงงานแล้วก็มีการพูดกันอย่างกว้างขวางค่ะดิฉันอยากจะให้เข้าไปดูคือความเห็นเนี่ยมีจากหลายคนด้วยนะคะพี่ไพศาลว่าสุดท้ายเราจะอยู่กันยังไงกับภาวะ AI เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
1: ครับวันนี้มีเวทีการประชุมของ World Bank IMF ที่ IMF เขาเอานักเศรษฐศาสตร์ของเขามาขึ้นเวทีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศสำคัญโดยเฉพาะของไทยด้วยนะว่าเขาประเมินเศรษฐกิจทั้งหลายเหล่านี้อย่างไรโดย IMFปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยจากที่เคยคาดการณ์ไว้ 3.0 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1 ครับแต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากหนี้สินที่พุ่งสูงรวมถึงการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผมว่าเข้าใจว่าพวก data center พวกอะไรพวกเนี้ยที่จะต้องกู้เงินมาสร้างกันอุตลุดเนี่ยนะนอกจากนี้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดของ IMF ก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ย2027เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.4% เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ล่าสุดปรับจาก 3.0 เป็น 3.1 แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโตได้ 3.5 ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย IMF มองว่าจะเติบโตปีนี้ได้ 2.3 รวมทั้งปีหน้าก็จะอยู่ที่ 2.3 เท่ากันนะฮะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัว 2.1 ในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2.0 จากปีที่แล้วก่อนจะชะลอเหลือ 1.9 ในปีหน้าการคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเกือบ 41% ในปีนี้โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราคา96เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7% ในปี2026คือปีนี้ก่อนจะลดลงเหลือ 4.1 ในปีหน้าและนอกจากนี้ IMF ยังประเมินว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มชะลอลงจากระดับที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ยังระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI จะช่วยชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่กระแสดังกล่าวจะมาพร้อมความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะการกระจุกตัวของผลประโยชน์ในบางประเทศรายงานระบุว่าสหรัฐและจีนจะมีสัดส่วนรวมกันมากกว่า 75%ของความต้องการนำเข้าสุทธิทั่วโลกสำหรับชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆได้

0: รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ไม่เท่าเทียมกันซิวาน่าเทนเลโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศโดยรายงานระบุได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกำลังกระจุกตัวมากขึ้นโดยมีเพียง32ประเทศที่สร้างการเติบโตคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือมันยิ่งลดลงนะจำนวนประเทศที่มันจะเติบโตได้ดีๆจากเดิมเคย54ตอนนี้เนี่ยประเมินว่าจะเหลือแค่32ที่จะคิดเป็น 95% ของเศรษฐกิจโลกและแอนเว็บเองที่บายว่าเศรษฐกิจโลกไม่ได้เพียงชะลอตัวหรือเร่งตัวขึ้นเท่านั้นแต่การเติบโตกำลังเปลี่ยนไปกระจุกตัวในประเทศต่างๆตามระดับผลกระทบของภาวะชะงักงันของอุปทานที่เกิดจากสงครามและความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮะทั้งนี้ IMF ยังมองว่าผลกระทบของ AI ต่อตลาดแรงงานก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้โดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตาลีน่ากอเกียว่าเนี่ยก็บอกว่าผลกระทบจาก AI เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กอเกียว่ายังระบุว่า IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุว่าผลกระทบบางส่วนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วด้วย
1: ดิฟยากริตินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF บอกว่าเทคโนโลยี AI เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนสำคัญของการเข้าถึงองค์ความรู้แม้ว่าศักยภาพของ AI จะสร้างความตื่นเต้นอย่างมากแต่ก็มาพร้อมกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานข้อมูลนี้น่าสนใจมากจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงานหลายล้านรายการในเอเชียพบว่าความต้องการจ้างงานในตำแหน่ง AI สามารถเข้าไปทำงานทดแทนได้ดีค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าไปเรียนโคดดิ้งเขียนโค้ดใช่ไหมคะพี่เอกสาร
0: ครับ
1: ปรากฏว่างานหนึ่งที่ AI เข้าไปแทนได้คืองานเขียนโค้ดค่ะงานเขียนโค้ดปรับตัวลดลงราว 10% เริ่มเห็นสัญญาณชะลอการจ้างชัดเจนตั้งแต่ปี24ถึง25หลังจาก ChatGPT เปิดตัวในปี2022อีก2ปีเห็นเลยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่า AI จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากการตอบคำถามง่ายๆภายในเวลาไม่กี่วินาทีขยับไปสู่การแก้ไขบั๊กในระบบภายใน1ชั่วโมงและสามารถฝึกฝนโมเดล Machine Learning ทั้งระบบได้ภายใน1วันแต่สถานการณ์การจ้างงานมนุษย์กลับไม่ได้ย่ำแย่ลงตามลำดับความเก่งของ AI ที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนายจ้างเริ่มเปลี่ยนมุมมองในการคัดเลือกแรงงานโดยยังคงต้องการมนุษย์เข้าทำงานและหาผู้ที่มีทักษะด้าน AI เข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานเช่นต้องการคนที่เขียนคำสั่งเชิงลึกหรือการนำ AI เข้าไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในองค์กรค่ะแต่ทีนี้ความท้าทายเชิงโครงสร้างมันแตกต่างกันของประเทศในเอเชียผลกระทบ AI แตกต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจประชากรและแรงงานทำให้ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างมีโจทย์สำคัญที่ต้องเร่งรับมือแตกต่างกันประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนแรงงานในภาคที่ได้ผลกระทบจาก AI สูงกว่าแต่เผอิญว่าประเทศเหล่านี้เขามีปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยและวัยแรงงานไม่มีพวก AI เลยเข้าไปช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ดีอะไม่มีคนอยู่แล้วเพราะนั้นมี AI ดีเลยคนเขาไม่ได้ว่างงาน AI มาช่วยทำงานแต่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศภาคเกษตรกรรมพวกนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก AI น้อยกว่าในระยะแรกแต่อย่างไรก็ตามประเทศกลุ่มนี้มีประชากรวัยเยาว์จำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งตำแหน่งงานใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่เขาฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาจากนี้ไปรัฐมนตรีดีอะค่ะคุณชัยชนกอะค่ะต้องไปทำงานนะคะ

0: คือการสร้างงานใหม่จะสามารถสร้างงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรท่ามกลางโครงสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป2คือคุณชัยชัยก็คนเดียวก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นวาระของแห่งชาติการปรับระบบการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนพร้อมทำงานร่วมกับ AI ค่ะเราก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการที่จะย้ายอุเทนถวายถ้าจะย้ายอุเทนถวายก็ย้ายช่างกลปทุมวันด้วยสิ
1: ครับก็ยังเรื่องจุ๋มจิ๋มเหล่านี้ก็ยังติดอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะ
0: ตกลงอุเทนเนี่ยให้เขา
1: เวลาคิด
0: ให้เขาเรียนเขาเป็นสายช่างต้องลงเวิร์กช็อปและให้เขาเรียนออนไลน์จะอยู่กันยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: สามส่งเสริมการเปลี่ยนสายงานการสนับสนุนให้ย้ายแรงงานย้ายสายแรงงานและพัฒนาทักษะใหม่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งนี้หากในอนาคต AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วถึงขั้นระดับสูงอาจนำไปสู่คำถามเชิงนโยบายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดทิศทางให้ AI พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นมิตรต่อแรงงานหรือการทบทวนกรอบความคิดเรื่องการทำงานเพื่อหารายได้บางทีเราก็ฟังคนที่เขาอยู่ในวงการบางทีเขาบอกว่าการจะทำอะไรอ่ะมันต้องตั้งคำถามว่าปัญหามันคืออะไรและมีไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอะไร
1: อ
0: ย่างบางทีเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยมีปัญหาแอร์ซื้อมา7วันแล้วก็เสียช่างมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวช่างจะมาอีกเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรวันๆหนึ่งก็รอช่างมาซ่อมแอร์เนี่ยก็อยากให้ AI มาแก้ปัญหานี้ให้ดิฉันหน่อยพี่พิชานบางอย่างเนี่ยมันนี่คือปัญหาไงคะเดียวก็อยากให้ได้ AI มาแก้น่ะ
1: เพราะว่าช่างเป็นมนุษย์มา 2-3 ชุดแล้วก็ยังแก้ไม่จบ
0: วันนึงไม่ต้องทำมาหากินเลยให้นั่งดูแอร์ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะกระพริบไฟกี่ทีมก็ไม่ไหวนะชีวิตเรา
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยโลกยุค AI นะเกิดเหตุแฮกเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อระบบตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งในฝรั่งเศสเหตุเกิดเมื่อ12ตุลาคม2569โดยปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อาหารเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้บางแห่งด้วยลักษณะการโจมตีเนี่ยแฮกเกอร์เจาะระบบควบคุมตู้เย็นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเร่งความร้อนขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสนานราว6ชั่วโมงในช่วงกลางคืนหลังจากที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นปิดทำการแล้วกว่าจะมารู้อีกทีก็รุ่งเช้าฮะจนอาหารเสียหายทั้งหมดและต้องนำไปทิ้งเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพ

0: ทั้งนี้ห้างและเครือที่ได้รับผลกระทบเท่าที่มีการแจ้งนะครับกลุ่มบริษัทค้าปลีกเลอมองเควทาลีรวมถึงอินเตอร์มักเช่โดนไปราว150สาขาห้างคาฟูได้รับผลกระทบ80สาขาห้างโมโนไพรซ์นะได้รับผลกระทบประมาณ 5% หรือ490สาขาและนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าห้างใหญ่ๆอื่นเช่นอีเลอเครอโคออเปอเรทีฟยูก็โดนด้วยเช่นกันความเสียหายเนี่ยเชื่อว่ามูลค่าน่าจะอาจจะสูงถึงหลายสิบล้านยูโรเขาบอกช่องโหว่ของระบบมีการตรวจพบว่าอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็นที่ผลิตโดยบริษัทแตนฟอร์สใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัยซึ่งมีช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเจาะเข้ามาได้บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทเดนมาร์กและอ้างว่าได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าให้อัปเกรดเนี่ยแต่ไม่มีใครยอมเสียตังค์อัปเกรดผลกระทบวงกว้างไม่ได้เกิดแค่เขาบอกเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝรั่งเศสประเทศเดียวนะแต่มีรายงานว่ากระทบไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนโปรตุเกสโปแลนด์เยอรมนีเบลเยียมรวมถึงมีเหตุการณ์คล้ายกันในร้านค้าของกองทัพสหรัฐด้วยร้านค้าของกองทัพสหรัฐในยุโรปครับ
1: ค่ะอ๋อยังมีกองทัพสหรัฐอยู่ในยุโรปด้วย
0: มีในเยอรมันนี่ยังมีอยู่หลายส่วนหลายเมืองนะ
1: การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอาหารเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบจัดเก็บและกระจายอาหารในยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคคือรุนแรงมากนะคะทำให้คนฝรั่งเศสอดกินชีสกินเนยเนี่ยค่ะ
0: ถึงขั้นตกนรกเลยนะ
1: อ๋อมันเหมือนกับที่คนอินเดียประท้วงเรื่องหอมแดงราคาแพงไงฮะ
0: อ
1: ินเดียถ้าไม่มีหอมแดงนี่ไม่จะทำอะไรกินเลยนะฮะ
0: อาหาร
1: พวกฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะ
0: ชีสกับไว
1: น์ไม่มีกระมองแบร์ไม่มีชีสกินบายไม่เชื่อถามคุณสมประสงค์ดูคุณสมประสงค์วันนี้ฟังรายการเราหรือเปล่าคนฝรั่งเศสไม่มีชีสทานนี่อาการจะหนักขนาดไหนต้องให้คุณผสมผสมเล่าค่ะ
0: ครับย้อนกลับไปนิดนึงเรื่อง IMF วันนี้ที่แถลงเขาแถลงเรื่องเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาศึกษานอกจากเศรษฐกิจโลกแล้วเขาคาดการณ์ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยในรายงานที่วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยIMF คาดการว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะขยายตัวได้ 2.1% และจะขยับดีขึ้นเป็น 2.2% ในปี2570คือปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% นะและจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วและนอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29% นะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่บอกว่าขยายตัวปีนี้ได้ 2.1 เนี่ยถือว่าเป็นอัตราโตต่ำสุดใน6ประเทศชั้นนำของทางกลุ่มอาเซียนนะ ก็คือประมาณ6ประเทศเมื่อเทียบกับทั้ง6ประเทศก็คือเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เนี่ยพวกเหล่านี้ไทยโตต่ำไม่ไปเทียบกับสปลาวไม่ไปเทียบกับเมียนมา
1: ค่ะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF เมื่อปี

0: 2534ก็คือเมื่อ35ปีที่แล้ว35ปีแล้วปี2534เศรษฐกิจเราเป็นยังไงคะพี่ไพศาล
1: น่าจะโตประมาณสักมันหลังยุคนัชชาติอาจจะได้อาจจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะ
0: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆที่เรียนดูจาก Facebook ของคุณกรจติกาวณิชที่โพสต์ไว้ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนปี2534ผมเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจการเงินและยังจำบรรยากาศได้ดีเศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากที่โต2หลักมา3ปีติดกันค่ะพี่ไพศาลสามเท่าไหร่31 32 33เนี่ยเราโต3หลักเลยเอ้ย2
1: สมัยปลายพลเอกเปรมต่อด้วยนาชาติเสร็จแล้วมีการรัฐประหารปี
0: 34ก็ลงมาเหลือ8เพราะว่าตอนที่เราจัดประชุม IMF เนี่ยคุณอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกตอนนั้นคือหลังยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วตั้งคุณอนันต์เป็นนายกใช
0: ่ใช่เศรษฐกิจไทยโตราว 8% หลังจากโตเลข2หลักมา3ปีติดคนไทยที่เรียนและทำงานอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นล้วนอยากกลับบ้านกันเพราะเชื่อว่าโอกาสอยู่ที่นี่บางส่วนก็เป็นโอกาสจริงบางส่วนก็เป็นแค่ความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อนั่นเองที่ทำให้คนกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า animal spirit ค่ะโลกก็มองเราแบบเดียวกันไทยได้อันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ซึ่งสูงกว่าปัจจุบัน2ขั้นทุกวันที่เราได้ B ลบใช่ไหมคะต้องมาต้อง A ลบก่อนสินะเราได้ B บวก
1: triple B บวก
0: ค่ะคิดดูว่าเมื่อตอนปี 3-4 เราได้สูงกว่าตรงเนี้ย2ขั้น
1: เราได้รู้สึกจะได้ A ลบใช่ไหม A ลบหรืออะไรเนี่ย
0: ค่ะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนะถือเป็นรางวัลของความสำเร็จเป็นการเปิดตัวกับนักลงทุนโลกแต่แม้ทุกอย่างดูดีแต่ความจริงแล้วในปี2534เรามีความเปราะบางที่ถูกมองข้ามค่ะตอนนั้นเราขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 7.7% ของ GDPหนี้ต่างประเทศเราเพิ่มจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 38,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีเดียวค่ะที่ในศาลหนึ่งปีอ่ะหนี้ต่างประเทศเราเพิ่มมา 10,000 ล้านดอลลาร์ค่าเงินบาทถูกตรึงไว้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกมันปลอดภัยดิไม่ต้องเล่นค่าเงินกู้เงินนอกได้โดยไม่รู้สึกว่าเสี่ยงสองปัจจัยนี้ทำให้หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ IMF ในปี34พอปี40เราต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะ
1: คือมันโตมันมีการเติบโตสูงจริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะ
0: ไส้ใน
1: หลายเซกเตอร์เป็นฟองสบู่
0: ใช่เราซื้อขายที่กันแบบสนุกมากในตอนนั้น
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็กู้เงินต่างชาติมาเล่นกัน
1: ครับ
0: คุณกรพูดต่อนะคะว่าถ้าเทียบเมื่อ35ปีแล้วกับปีนี้บรรยากาศมันต่างกันมากค่ะปีนี้ต่างชาติมาไทยด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จเดี๋ยวก่อนครั้งนั้นเข้ามาด้วยความตื่นตาตื่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราแต่วันนี้เราถูกตั้งคำถามเรื่องเป็น Sigman of Asia เพราะเศรษฐกิจโตช้ากว่าทุกประเทศในอาเซียนกลายเป็นสังคมสูงวัยที่ประชากรในวัยทำงานลดลงนี่ครัวเรือนของเราเป็นลำดับต้นๆในโลกและมีความเปราะบางที่มองไม่เห็นเช่นการลงทุนที่ต้องดูให้ครบครึ่งแรกของปีนี้มีคำขอการส่งเสริมการลงทุน 1.47 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 37% แต่ล้วนแล้วแต่คือ Data Center และ AI ค่ะยินดีกับการลงทุนนี้แต่โครงการที่อนุมัติแล้ว 1.31 ล้านล้านสร้างงานให้คนไทยอย่างมากแค่ 82,000 ตำแหน่งส่วนอุปกรณ์จำนวนมากนำเข้านั่นก็คือว่าไอ้ตัวเลข 1.31 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือเงินในประเทศแค่เท่าไหร่เองไอ้ที่เรียกว่าลงทุนคือนำเข้าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรมานั่นแหละและปีนี้ทั้งการลงทุนทั้งการส่งออกของเราพึ่งกระแส AI ของโลกกระแสเดียวถ้ากระแสนั้นสะดุดเราจะสะดุดสองขาพร้อมกันค่ะพี่ไพศาลนอกจากนั้นความเปราะบางที่เห็นก็คือระดับดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้หนี้เนี่ยมันดูเบาดอกเบี้ยนโยบาย 1% ทำให้ทั้งรัฐยังแบกหนี้ไหวแต่ดอกเบี้ยไม่ได้ต่ำตลอดไม่ได้ต่ำตลอดไปปี 3-4 ค่าเงินที่นิ่งทำให้เรารู้สึกปลอดภัย วันนี้ดอกเบี้ยต่ำกำลังทำหน้าที่เดียวกัน

0: แต่เรายังมีปัญหางบประมาณที่ขาดดุลต่อเนื่องเพราะรายจ่ายโตไม่หยุดแต่รายได้โตไม่ทันเรื่องที่คุณกรณ์บอกว่าห่วงที่สุดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไหนเลยแต่มันคือ animal spirit ที่หายไปความรู้สึกว่าโอกาสอยู่ที่นี่ที่เคยดึงคนไทยกลับบ้านเมื่อ35ปีก่อนวันนี้ไม่เห็นสิ่งนั้นในทางกลับกันเยาวชนไทยที่เรียนจบสูงๆกลับไปหางานที่ต่างประเทศความเสี่ยงปี34คือเราล้มแรงวันนี้ความเสี่ยงคือค่อยๆถอยโดยไม่มีวันไหนที่สัญญาณเตือนดังแบบนี้แก้ไขยากกว่าค่ะเพราะว่าไม่มีวิกฤตมาบังคับให้เราต้องลงมือแขกจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศที่มีเสรีภาพซึ่งเป็นความจริงแต่หวังว่าจะใช้สัปดาห์นี้ถามตัวเองด้วยคำถามในปี34เราไม่ได้ถามว่าหากเรายังเดินต่อไปแบบนี้ในอีก5ปีเราจะเป็นอย่างไรคะพี่ไพศาล
1: ครับIMF เขายังนอกจากประเมินเศรษฐกิจไทยแล้วเขายังมองด้วยว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะเป
0: ็
1: นปีแรกในรอบอย่างน้อย4ปีนับตั้งแต่ปี2565โดย IMF ประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้จะพลิกกลับมาขาดดุลราว 7,430 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 1.2% ของ GDP สาเหตุก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานสูงมีการเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อใช้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะเดียวกันต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยราคาพลังงานและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่ดุลการค้าของไทยก็อ่อนแอลงมีการนำเข้าขยายตัวสูงกว่าการส่งออกในบางช่วงและแม้ว่าการส่งออกฮาร์ดแวร์และสินค้า IT บางส่วนจะเติบโตได้ดีก็ตามแต่ในภาพรวมเนี่ยไทยปีนี้การค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นปีที่ไทยเนี่ยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่สถานการณ์ในอนาคต IMF มองว่าไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปีหน้า2570ก็คือจะเกินดุลกลับมาเกินดุลอีกประมาณ 1.4% ของ GDP นะเพราะว่าไอ้เรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนและโครงสร้างพื้นฐานหรือ Data Center เนี่ยมันจะเริ่มลดลงละแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาจะถ้าเป็นไปตามที่คาดการเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงได้ก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยน่าจะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าติดลบได้แค่ปีเดียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังโอเคนะครับ
0: เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซ้ำเติมประเทศอะไรนะพี่วิสารอยากให้ดีเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AI ในประเด็นที่ฉันกดไปที่ไทย PBS Science Tech นี่ฉันเห็นเขาเพิ่งโพสต์เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกดร.แสนเสริญทองมีคนไทยในบริษัทอเมซอนที่อยู่ซีแอตเทิลที่ในสายการเขาพาดหัวว่าไงไหมคะเลือกคนก่อนเลือกอย่างอื่นนี่คือข้อคิดในการทำงานบิ๊กเทคเลือกคนที่จะทำงาน

0: ด้วยก่อนค่ะ
1: ครับ
0: เลือกคนที่จะทำงานด้วยก่อนที่จะเลือกอย่างอื่นในขณะที่เทคโนโลยีหรือความเจริญอะไรต่อมีอะไรคนก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานประสบความสำเร็จอยู่ดีอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ผู้ว่าวิทัยรัตนากรก็ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะโดยคุณวิทัย
0: มีคุณวิทัยรัตนากรมีคุณเอกนิตินิติธันประภาสมีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ค่ะพี่ไพศาลที่เคยเป็นอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์จุฬาและที่ตอนนี้มาเป็นประธานของเซ็นทรัลน่ะมาดูธุรกิจครอบครัวนะคะเวทีที่เห็นเขาถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึ่งบ้างคะค่ะ
2: ครับก็คุณวิชัยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณ 2.3 ซึ่งก็สอดคล้องกับกรอบประมาณการของเฮ้าส์ต่างๆนะสำนักต่างๆที่อยู่ที่ต่ำสุดก็2สูงสุดก็คือที่แบงก์ชาติเขาของเราประเมินเนี่ยคือ 2.3 IMF ก็ให้ 2.1 โดยขณะนี้ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจเติบโตได้ในระดับดังกล่าวและยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมส่วนตราเงินเฟ้อก็จะอยู่ที่ 2.2% ถือว่ามีเสถียรภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแม้จะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมจากการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างประเทศและกระแส AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งมีโอกาสช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและรักษาโมเมนตัมต่อไปได้
0: ค่ะ
2: แล้วบอกว่าสำหรับปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ตามคาดที่ 2.3 ในปีนี้คาดว่าการส่งออกน่าจะเติบโตประมาณ 17-18% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าการลงทุนจะเติบโตประมาณ 13% ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตประมาณ 2.3% ในปีนี้และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจมีโมเมนตัมที่ดีและสามารถเติบโตต่อเนื่องได
0: ้
2: นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโต GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 5%และ 3-4% ในอดีตลงมาเหลือประมาณ 2% กว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ในทางเศรษฐศาสตร์ยังมีตัวเลขที่เรียกว่า GDP เต็มศักยภาพหรือ Potential GDP ซึ่งหมายถึงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศสามารถทำได้เมื่อใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพโดยปัจจุบัน GDP เต็มศักยภาพของไทยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2.7% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะสาเหตุสำคัญก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งด้านการลงทุนการลงทุนที่อยู่ระดับต่ำต่อเนื่องหลายสิบปีผลิตภาพที่ต่ำความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดิมการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ทำให้กำลังแรงงานลดลงปัญหาระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนและหนี้รัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงโดยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ 86-87% ของ GDPซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการออกโครงการเดียวหรือกดปุ่มเพียงครั้งเดียวแล้วจบแม้นโยบายการเงินจะมีบทบาทแต่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันเพราะจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ดีขึ้นด้วยแต่นั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปคือการร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะ
0: แล้วเศรษฐกิจหมุนอย่างนี้แล้วเราจะแก้พวกขยะพิษในประเทศได้ไงอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าขยะพิษในประเทศไทยมันก็เป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเราต้องการโรงงานแล้วแบบโรงงานอะไรก็ได้ขยะพิษ
2: คืออย่างนี้คือถ้าเราดูเฉพาะเม็ดเงินการลงทุนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ เพิ่มขึ้นนะ

0: แต่ว่าคุณภาพของไอ
1: ้ของคุณภาพของโรงงาน
0: ที่เอามาลงทุนน่ะเป็นโรงงานเป็น data center data center ก็ยังมีข้อถกเถียงนะว่ามันมีไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นบวกเนี่ยมันคงมีล่ะแต่ด้านผลกระทบที่เป็นลบเนี่ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะ
1: คือวงเงินล้านหนึ่งล้านนะมันออกไปนอกประเทศอ่ะประมาณ700,000 ล้าน
0: อ
1: ีก300,000 ล้านคือค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างซึ่งก็เป็นบริษัทจีนบริษัทอะไรมาสร้างอีกนั่นแหละล้านเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอ่ะประมาณ 20% และจ้างงานน้อยมาก
0: ครับก็กินน้ำกินไฟ
1: ขายแผ่นดินกันไป
0: ก็เหมือนโรงงานมาตั้งเนี้ยแล้วก็เป็นโรงงานจากจีนที่เขาเป็นโรงงานรีไซเคิลเพราะว่าจีนเขา
1: ไม่เอาแล้ว
0: รัฐบาลเขาเข้มงวดในเรื่องของมลพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นพวกกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่จะมาทำลายมากบแล้วยิ่งโรงงานเนี่ยไปตรวจล่าสุดเนี่ยทำแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคือมันเอาไอ้พวกไอ้สิ่งไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเอามาแยกก่อนนะแยกเสร็จเรียบร้อยพอ
1: ไม่มีราคาแล้ว
0: มันบดจนละเอียดนะแล้วมันไปขายโดยมันอ้างว่าเป็นปุ๋ย
1: ชั่วร้ายมาก
0: แล้วยังมีคนเชื่อด้วยนะ
1: มันแย่ตั้งแต่ตอนที่ยอมไม่เอาเข้ามาแล้วค่ะพี่ไพศาลเอาเข้ามาได้ยังไง
0: ใช
1: ่กรมอะไรอะค่ะ
0: อันนี้ก็กรมศุลเนี่ย
1: เอาเข้ามาได้ยังไง
0: มันก็คงจะไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือว่ามันมีการลักลอบยังไงก็ต้องไปตรวจดูเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมบอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ปราจีนพบความผิดปกติจริงและผมประสานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งก็กำชับรองปลัดอุตสาหกรรมไปตรวจและปิดโรงงานแต่ในส่วนของมหาดไทยอ่ะตอนนี้พบข้อมูลความเชื่อมโยงกับต่างชาติและคนไทยซึ่งพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นนอมินีโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไข้กัน2บริษัทความผิดปกติคือ1ในบริษัทนั้นเคยจดทะเบียน5ล้านแต่ขณะนี้เพิ่มเป็น100ล้านอีกบริษัทจดทะเบียน300ล้านมีทรัพย์สินกว่า570ล้านทั้ง2บริษัทใช้บริษัทตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันตอนนี้กำลังประสานไปที่ปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินและการถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่หากตรวจสอบว่าผิดกฎหมายเราจะบังคับจำหน่ายต่อไปค่ะแล้ว
0: เห็นบอกว่าเป็น2ตระกูลดังไม่รู
1: ้2ตระกูล
0: 2ตระกูลดังของปาจีนไม่รู้อะไรยังไง
1: แล้วจะจบยังไงคือเข้ามาแบบนี้มันต้องเส้นใหญ่พอสมควรคือคนจีนเวลามาเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับไอ้ชาวบ้านแถวนั้นค่ะเขาเจาะไปที่หัว
0: แล้ว
1: ห
0: ั
1: วแล้วหัวรับเคลียร์ให
0: ้
1: เขาไม่มาทำ CSR ตามโรงเรียนตามอบต.บจ.ไม่ยุ่งเหรอคะ
0: ในพื้นที่เขาก็เนี่ยก็มีในส่วนคนเข้ามาประสานกับท้องถิ่นนะฮะ
1: เขาไปเวลาจีนมาเขาจะจับที่ตัวใหญ่เลยแต่ถ้ามีใครไปโวยเขาก็เปิดท้ายและหยิบเหมาไถให้ค่ะพี่ไพศาลเขาจะมีเหมาไถติดไปที่ท้ายรถหอบกล่องผ้าแพรอย่างดีเขาจะหยิบให้มันจบๆกันไป
0: เหมาไถหรือไถเหมา
1: ไถฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เคยเห็นกับตาไหม
0: ครับ
1: หยิบให้เลยจบๆกันไป
0: ครับ
1: อย่ามายุ่ง
0: เหนื่อยนะอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันต้องรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
1: คือบางทีมันก็เหนื่อยนะเรามานั่งอ่านข่าวว่าแบบ AI อย่างงู้นอย่างนี้จะสร้างงานอย่างงู้นอย่างนี้ประเทศที่ยังหากินกับการทำแบบเป็นกองขยะแบบนี้มันจะไปไหนอ่ะพี่ไพศาล
0: ต้องก็เพิ่มมากขึ้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นที่4ระยองปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยโอ้โหเป้าหมายเลย
1: จะฝันไปถึงนู่นถึงนี่ปล่อยให้คนเอาขยะมารีไซเคิลและประเทศเราอุดมสมบูรณ์ทั้งปาจีนทั้งระยองพื้นที่เราดีๆทั้งนั้นฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ได้กินเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำอะไรได้ทุกอย่างปล่อยเข้ามาตั้งโรงงานกำจัดขยะได้ยังไงค่ะ
0: ครับ
1: น่าเศร้า
0: ครับ
1: แล้วมันทำไมสุดซอยมานานแล้วมันทำไมยังดีอยู่อะไร

0: อืมไม่รู้ไปสุดซอยไหนอะไรเนี่ย
1: ตอนนั้นมันมีสุดซอยแล้วทำไม
0: ไปได้ไม่กี่ซอยไปได้ไม่กี่ซอยแล้วก็พ้นจากหน้าที่ไปก
1: ็มันต้องจบจบไปแล้วสิฮะ
0: ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะท็อปกันเนี่ยตอนนี้ยกจากสุดซอยของคุณเอกนัทก็เป็นท็อปกันของลูกท็อปก็แล้ว
1: อันนี้บันเทิงที่ประไตยโดยแท้จริงคือถ้าเวลาผ่านไปแล้วมันก็ยังอยู่เนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวเลยถูกไหมฮะถ้ามันได้เรื่องได้ราวมันไม่มีไอ้ข่าวแบบนี้เราอ่านแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีข่าวอยู่ว่ายกเลิกไอ้อะไรนะไอ้ใบอนุญาตกันไปให้ปิดโรงงานก็ฟังมาปิดตรงนี้เขาก็ไปเปิดตรงนู้นกันต่อ
1: เราไม่ดูวิธีการเราไม่ดูวิธีการหรอกค่ะเราดูผลที่มันออกมา
0: ดูว่าให้มันมีทางออกในเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ายังน้ำมันท่วมแล้วยังบีอย่างนี้แล้วก็เห็นกันเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ตามนั้นหมดแรงจะมองอนาคต
0: ครับ
1: ปัจจุบันยังอยู่กับกองขยะอยู่เลยค่ะ
0: ไปดูเรื่องอื่นต่อ
1: เรื่องนี้ดีกว่ามีเวลาเดียนะคะสำหรับฉันเคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาทำหนังนั้นตั้งแต่หมอทองวิทยามาชนะไอ้บอลเจ็ดสีอะค่ะแล้วก็จะมีคนทำหนังแล้วยังก็ไม่ได้ตามว่าสุดท้ายเขาก็ทำหนังมาสำเร็จจริงๆหนังเรื่อง The Coastรถขนฝัน The Coast of Dreams หยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตจริงสุดทรงพลังของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐ ยอดโค้ชระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายทอดในการที่ก็ปั้นหมอนทองวิทยาจนผงาดในกีฬาเจ็ดสีจนดังระเบิดระเบ้อเดียนมาทราบจากการที่มีเด็กแถวๆนี้ไปดูที่ The Mall บางกะปิด้วยไหนก็ไม่รู้เขาบอกแถวนี้ไม่เข้าต้องไปดูเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเขาก็พูดว่ามันแย่มาก
0: คุณภาพหนังใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะทั้งโรงมีอยู่7คนแถมมี2คนที่ดูได้10นาทีแล้วก็เดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาเรามานะครับก็อีก10อันดับข่าวเดี๋ยวไล่เรียงกันไปข่าวใหญ่ข่าวใกล้ๆตัวแถวนี้แหละนะฮะทักทายคุณผู้ฟังนะครับใน LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2จอครับพี่กวยจัดแรงไปแล้วน้องจามอนครับผมโอ้โหเนี่ยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อย
4: เธอจะวิ่งไปไหนเนี่ยเธอจะวิ่งไปไหนคนเขาก็ฟังเราเยอะอยู่แล้วว
3: ันนี้80กว่าท่านพี่80กว่าท่าน
4: เออน้องโด่งนี่เหมือนกันจะบิ้วเหมือนจะชนกันเป็นลบอะไรอย่างนั้นน่ะ
3: แกพี่ชิสนุพงศ์เพราะว่าแกบอกแกจะไปนอนแล้ว
4: ใครนะ
3: พี่ชิสนุพงศ์ฮะแกบอกว่านอนก่อนนะครับเดี๋ยวตื่น2-3เลยบิ้วให้แกนอนไม่หลับ
4: ยังอุตส่าห์เข้ามาดังนั้นโด่งก็เลยบิ้วเลยว่าเข้ามาแล้วออกไปได้วงการนี้เข้ามาแล้วออกไปได้นะ
3: พี่เกษมบอกว่ารับฟังอยู่ที่ฉะอวดฝนตกฉะอวดนะฝนตกใช่ไหมพี
4: ่ตอนนี้ลงใต้แล้วไงจะเริ่มลงใต้แล้วเริ่มขยับตั้งแต่เพชรบุรีชุมพรประจวบนู่นไปนู่นอะลงไป
3: เออใช่ครับผม
4: ตอนนี้เขาก็มีตั้งกองบัญชาการเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมที่ทักตายแล้วไม่ใช่หรือ
3: พี่ทิวาบอกสะเดาสงขลาก็ตกเย็นสบาย
4: โอ้ยฉาอิฉาอุ้ยกรุงเทพร้อนมากเราต้องเนอะ
3: คือถ้าไม่ได้ต้องออกไปกรีดยางไม่ได้ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่เงี้ยตกมาก็สบายหน่อยใช่ไห
4: ม
3: แต่ถ้าเกิดว่าบรรดาพี่ๆกรีดยางก็บอกโอ้โหหยุดได้แล้ว
4: หยุดได้แล้วเลยเหรอ
3: ครับผม
4: หยุดได้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวแล้ว
4: ตกไม่ไหวแล้ว
3: ครับผมมาลุยกันต่ออีก10อันดับครับพี่กวย
4: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ครับพาไปดูเรื่องราวนะฮะเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะควายเอ้ยโทษทีหมีควาย
4: นี่เธออยู่ๆเธอจะพูดควายไม่ได้นะมันมีที่มาที่ไปนะน้อง
3: หมีควายอายุยืนที่สุดในไทย
4: มีควายเดี๋ยวก่อนมีควาย
3: สิ้นลมลงแล้ว
4: อายุเท่าไหร่อ่ะ
3: อายุเขาบอกว่ามันเปิดมันอยู่มาตั้งแต่วันที่พาต้าปิ่นเกล้าเปิดคือปี27อายุก็42
4: ก่อนที่กรุงเทพ
3: 42ปีพี
4: ่โอ้อยู่แต่พี่กรุงเทพ
3: โอ้ก็สวนสัตว์พาต้านะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์แปลกนะครับที่พาต้าเรามีก็คือเจ้าหมีควายไว้น่ารักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรับมา1คู่ผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็เลี้ยงมันไว้หลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยอยู่กันมา40กว่าปีนะถือว่าเป็นปู่กับย่าหมีควายของสวนสัตว์พาต้าเลยครับ อายุยืนมากที่สุดในไทยแล้วสำหรับเจ้าหมีควายชื่อเนี่ยเขาเรียกกันไอ้ดำเงากับไอ้ดำด้าน2ตัว
4: แล้วตายกี่ตัว
3: ตายไปหนึ่งแล้วในที่สุดดำเงานะฮะอ่อนแรงลงเริ่มไม่กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็จากไปครับพี่เจ้าดำเงานะก็ถือเป็นตำนาน
4: ดี
3: กว
4: ่าดำเงาใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ดำเงาลาก่อนเนี่ยเขาอาลัยอำลามันอยู่นะ
4: อายุสัตว์กับอายุเรามันจะไม่เท่ากันใช่ไหมโดงอายุ42นี่ถือว่าเขาน่าจะถึงเป็นร้อยไหม
3: เนาะ
4: น่าจะถึงเป็นร้อยนะรู้สึกว่าเท่าที่พี่เคยอ่านว่าเลดหน้ามาเนี่ย
3: ถือว่าอยู่มันนานอายุไขมากสุดๆแล้วครับผม
4: โอ้
3: เอาไปเกิดในภพ
4: ภูมิที่ดีเขาคงไม่อยากเป็นหมีควายอีกแล้ว
3: ไม่อยากแล้วใช่ไหม
4: เนี่ยพูดถึงเวลาครับว่าหมีควายเนี่ยว่าเฮ้ยมีคำเป็นคำด่าเหมือนกันเนาะเวลาคนด่าอุ้ย
3: อีอ้วน
4: มันมีควายอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: จะพูดถึงไปเกิดเป็นอะไรตอนเด็กๆผมเรียนหนังสือนะครูที่โรงเรียนเหมือนหลอกด่านะ ทุกคนอยากเรียนหนังสือไหมวันนี้เด็กแน่นอนทุกคนก็ตอบไม่อยากเรียนครับไม่อยากเรียน
4: อยากจะเล่น
3: ครูบอกอ๋อถ้าไม่อยากเรียนไปเกิดเป็นหมา
4: เออนะ
3: แรง
4: แรง
3: ทุกคนเงียบเลยทุกคนเรียนก็ได้ครับครูเรียนก็ได้เอ้ดูครูนะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: อันดับ9มาดูเรื่องผลจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ท่วมเยอะเหมือนกันได้รับประสบภัยน้ำท่วมนะมีถึง828แห่งนะคะตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการส่งงบประมาณไปช่วยเหลือแล้วนะคะ668แห่งเพื่อจะไปให้ไปซ่อมไปฟื้นฟูแล้วก็คืนโรงเรียนห้องเรียนให้กับเด็กไทยนะคะช่วงนี้ดีนะโด่งเผอิญไปช่วงปิดเทอมเนาะต้องปิดเทอมพอดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยทางโฆษกนะคะต้องทั้งรองโฆษกรัฐบาลนะคะคุณร้อยเอกพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดสปท.ถูกน้ำท่วม828แห่งนะคะใน29จังหวัดสปท.ก็จัดงบประมาณไปให้แล้วนะคะในแห่งละ 35,000 บาทนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายแล้วก็สนับสนุนใ

0: โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เหมาะสมนะคะก็ให้ฟื้นฟูให้กลับมาเดี๋ยวก็เปิดเทอมแหละนะคะแล้วในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมือนเดิมไหมต้องตรวจสอบดีๆนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งหลังจากให้ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีอะไรต้องขอมาก็รัฐบาลจะได้จัดสรรให้ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเรียนแล้วก็ครูเนี่ยต้องเผชิญกับน้ำท่วมเองเนี่ยนะคะทางด้านของสปท.เองก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องฟื้นฟูอาคารแล้วก็จัดกิจกรรมเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะคะเชื่อว่านอกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยพวกครูบุคลากรทางการศึกษาบ้านเขาก็ต้องอยู่ละแวกนั้นแหละเขาก็ต้องท่วมเหมือนกันเนาะโดนลงนะ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของด้านการศึกษาค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: พาไปมุกดาหารนิดนึงนะครับมีนะ เด็กอายุ16ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการส่งพิกัดมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
0: เก่งเนาะ
1: เก่งก็ไปคบหาหนุ่มรุ่นพี่อายุ36 ตัวเอง16คบผู้ชาย36ทีนี้ผู้ชายเนี่ยก็หึงหวงจับขังไว้ไม่ยอมให้กลับบ้านจับขังไว้แม้ว่าจะขอร้องนะครับว่าขอกลับไปหาครอบครัวนะฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็ฝ่ายชายเนี่ยพามาอยู่ที่บ้านนะครับในพื้นที่มุกดาหารนะฮะแต่ทีนี้พอคบกันแล้วเนี่ยลายเริ่มออกนะฮะก็เริ่มตบตีทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่คบแล้วตอนจีบกันไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับพอคบกันไปก็ใช้ความรุนแรงก็จะกลับบ้านนะฮะโอ้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่ยอมนะฮะเธอก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่ครอบครัวก็คงจะส่งข้อความไปแหละนะครับนะครอบครัวก็เลยไปประสานกับตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับโอ้ท่านผู้กำกับนะฮะพอทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกประยุทธ์เรือนทองคำรีบสั่งการนะครับให้นำกำลังไปช่วยน้องคนนี้ออกจากพื้นที่มาได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ประสานพม.มาดูแลละ
0: เนี่ยบางทีแล้วบางทีเราคบหากันอ่ะคนเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็ห่วงว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยจะแบบมันก็พูดยากเน
1: า
0: ะ
1: ดีนะ
0: น้องเก่งมากเลยด้งเน
1: า
0: ะ
1: น้องก็รอดมาได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ
0: ค่ะก็นี่แหละคบหาใครเป็นแฟนก็ดูดีๆด้วย
1: โอ้บอกหน้านี่บวมมีบาดแผลนะโดนซ้อมอ่ะครับ
0: โอ้หึงห่วงใช่ไห
1: ม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นี่พาไปดูปฏิบัติการนี้ด้งโอ้โหปฏิบัติการพี่นึกถึงมิกกล้องนะว่าหายไปไหนหายไปเลยมาแล้วพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะคะเป็นขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ไหม
1: ครับ
0: วันนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยนะวันนี้ก็ไปเปิดปฏิบัติการ anti scam matrix ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะดูเหมือนชื่อนะ
1: ดูชื่อหนังนะ
0: anti scam matrix นะคะเพื่อจะรื้อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติไปค้นถึง27จุดใน11จังหวัดทั่วประเทศยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะโดยบิ๊กก้องนะคะพลตำรวจโทเจรพบบอกว่าการดูแลศูนย์ ACSC ที่ว่าศูนย์ปราบปรามการช่อโกงทางออนไลน์เนี่ยบอกว่าเมื่อดูแลศูนย์นี้มาตลอด1ปีเนี่ยเพราะว่าสถิติความเสียหายต่อวันลดลงจากเดิมประมาณ100ล้านบาทเหลือประมาณ30กว่าล้านบาทแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยตัวเลขเนี่ยแม้จะดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2ก็เลยยกระดับการทำงานไปร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างประเทศนะซึ่งก็มีต่างประเทศที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในการทำงานของตำรวจไทยมากขึ้นว่ามีความโปร่งใสแล้วก็แชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะก็เขาเลยก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่แหละค่ะมีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน27จุดใน11จังหวัดเนี่ยก็มีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสระนองนะคะจับผู้ต้องหาได้ 39ค

0: นนะคะในจำนวน39คนเนี่ยเป็นคนไทย30คนคนจีน8คนพม่าเมียนมา1คนนะคะอันนี้ก็มีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำข้อมูลนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะตรวจยึดทรัพย์สินได้หลายรายการเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นบ้านแหละ8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทมีโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูๆย่านกรุงเทพกรีฑาอันนี้เคยเหมือนเมื่อก่อนได้เคยได้ยินเนาะว่ามีคนไปซื้อแถวกรุงเทพกรีฑาเยอะนะดงนะมูลค่า60ล้านบาทมีรถยนต์หรู10คันเงินสดเงินตราต่างประเทศกว่า 4.2 ล้านบาททรัพย์สินดิจิทัลด้วยนะก็โอ้โหรวมๆแล้วเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู500กว่าล้านบาทนะคะตอนนี้ศาลก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็ขอศาลออกหมายจับทั้งหมดอีกมีอีกนะอีก71คนเป็นคนไทย41คนชาวจีน21คนเมียนมาหรือว่าพม่าได้3คนลาว5คนผู้ถือสัญชาติวานูอาตูอีก1คนตอนนี้จับกุมมาแล้วได้39คนก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่22คนยังหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีอื่นอีก6คนแล้วก็ยังหลบหนีอยู่ในไทยอีก4คนนะคะนี่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่คิดว่าคือเรื่องนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรด้งไล่จับตามจับคนทำมันก็ทำคนจับมันก็จับเนาะ
1: ครับ
0: ไม่รู้มันไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้มันหมดไปมันยากหรอมันเงินนะเงินมันหอมหวาน
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอามาดูศึกไรเดอร์กับลูกค้ากันบ้างนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตามไปตบบ้องหูไรเดอร์ถึงบ้านเลยพี่นะฮะ
0: ตามไปตบเลยเหรอ
1: คือเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนี่ยพักหนึ่งแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยนะครับคุณชัยอายุ33ปีนะอยู่ที่ระยองนะเป็นอาชีพไรเดอร์นะครับส่งของนะฮะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอาของชิ้นเนี้ยนะครับกำลังจะไปส่งให้ลูกค้านะพอไปถึงบ้านตามที่อยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ลูกค้าครับของมาส่งครับลูกค้าบอกอ๋อไอ้น้องวันนี้พอดีพี่ออกมาบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยู่เลยมาอีก 2-3 ซอยอ่ะเอามาส่งให้พี่หน่อยเนี่ยอีกนิดเดียวเองนะฮะทีนี้ไรเดอร์เขาบอกว่าไม่ได้ครับพี่นะมันเป็นการข้ามเขตเดี๋ยวไรเดอร์ที่อยู่เขตนู้นเขาจะต่อว่าผมไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้
1: ต้องให้พนักงานที่อยู่เขตนั้นเป็นคนส่ง
0: ค่ะ
1: โอ้เท่านั้นแหละนี่แหละปัญหามันก็เริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะพี่ที่สั่งของเนี่ยนะครับก็ขับรถมาหาถึงบ้านเลยมาพูดจาข่มขู่นะฮะบอกเดี๋ยวจะรายงานในแอปมึงระวังตัวไว้มึงจะขับโน่นขับนี่ไม่ได้เลยโน่นนี่นั่นนี่นะฮะตอนนั้นก็มีเรื่องแคบมีปากเสียงกันจนกระทั่งล่าสุดนะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพัสดุตกค้างแล้วก็พัสดุตีกลับทำให้ลูกค้าไม่พอใจพี่คนที่สองเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหม ประมาณว่าของมันตีกลับเนี่ย
0: ไอ้ด้งเนี่ยมันชอบทำเสียงให้มันดูแบบเขามีเรื่องกัน
1: คนมันมีเรื่องกันมันก็ต้องอารมณ์โทรม
0: า
1: ของในระบบมันตีกลับเองอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหมทำไมไม่ทำมันตีกลับได้ยังไงนี่นั่นนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนส่งของชิ้นนี้กับพี่แล้วนะพี่ต้องไปถามแอดมินดูว่าทำไมตีกลับแล้วคนที่ไปส่งเนี่ยเขาตีกลับเพราะน้ำท่วมไปไม่ได้ของไม่มาหรือยังไงไม่เกี่ยวกับผมปรากฏว่าพี่เจ้าของคนที่สั่งของเนี่ยไม่เชื่อครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับนั่นแหละตบเข้าที่บ้องหูขวานะจนหูบวมตอนนี้ปวดมากเขาบอกเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วครับที่สภ.เมืองระยองแล้วก็เอาใบตรวจร่างกายของโรงพยาบาลเนี่ยครับมาให้ตำรวจแล้วนะฮะพี่ชายบอกขอให้เคารพหน้าที่การทำงานบ้างตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองเหมือนกันทีนี้พี่คนนี้สั่งของอะไรแล้วเกิดแบบว่ามันมีปัญหาเนี่ยยังไงเขากลายเป็นจำเลยทันทีทั้งที่เคยให้ดูแล้วว่าไลน์ที่โทรมาเบอร์ที่โทรมาแจ้งเนี่ยไม่ใช่เบอร์เขาแต่พี่ที่สั่งของเขาก็ไม่เชื่อประมาณนั้น

0: เขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่ามันเกิดจากระบบคลาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามอ่ะนะแต่ไม่ควรจะมาทำร้ายร่างกายกันครับผม
1: ใช่ใช่

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
9: อ้าวอันดับ5นะคะจะบอกคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีแถลงข่าวที่น่าสนใจมากๆมาก
10: อะไรพี่อยากฟังเลยอยากไปเลย
9: ใช่สำหรับพี่อยากฟังมากๆด้วยในเวลา 11:00 น.นะคะพรุ่งนี้เนี่ยทางสตง.คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการแถลงเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะค่ะวันพรุ่งนี้ 11:00 น.อันนี้นะคะก็ขอบอกก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยก็คงจะทราบกันนะคะว่าคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นะคะประเด็นที่เขาตรวจสอบก็คือเขาพบว่าในการใช้จ่ายเงินช่วงปีงบประมาณ 2565-68 นะคะไปพบว่ามีการใช้จ่ายในการบริหารการจัดการเงินวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะมีข้อบกพร่องก็คือไปจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษซึ่งไม่เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตัวพิธีกรมีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญโดยที่ยังไม่มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์รองรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสตง.ก็เลยมีคำสั่งนะคะให้มีการชดใช้ความเสียหายมีหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็เรียกให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันชดใช้ความเสียหายวงเงินเยอะนะโปร่ง 85.22 ล้านบาทแล้วก็ยังมีกระแสข่าวถึงการขยายผลเพิ่มเติมยอดความเสียหายอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะโดยทางสตง.ส่งหนังสือมาแล้วก็บอกว่ามีเวลา60วันนะจะต้องทำให้เสร็จภายใน120วันด้วยนะคะกำหนดให้เริ่มดำเนินการภายใน60วันแล้วก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันสำหรับชื่อผู้บริหารระดับสูงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคนปัจจุบันก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเขาเรียกว่าตอนนั้นมีการสอบในการแข่งขันกันนะหลายคนแล้วก็ยังมีอดีตผู้บริการ

0: ีกหนึ่งคนก็คือรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของฝั่งไทย PBS เนี่ยก็บอกว่ายังไม่เห็นมีหนังสือมาเป็นทางการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังกันค่ะด้ง 11 นาฬิกา
1: อ๋อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะครับปกติแล้วถ้าเราไร้ที่พึ่งพี่เราไม่มีที่นอนเราไม่มีข้าวกินเนี่ยคนไทยแล้วก็ไปวัดไปวัด
0: เข้าโรงเรียนไปวัดระดับแรกเนี
1: ่
0: ย
1: ไปวัดก็มีกินมีที่นอนนะฮะปรากฏว่
0: าอย่างน้อยเวลาคนเข้าไปใส่บาตรให้พระเขากินเหลืออยู่แล้ว
1: ใช่ท่านก็เหลือก็แบ่งญาติโยมเนาะบางทียังไม่ทันกินหรอกก็ได้ของมาเยอะๆก็แบ่งเลยแจกเลยนะครับแต่ที่อุดรมีดราม่านะครับว่าเอ๊วัดเนี่ยไปไล่ยูทูบเบอร์คนอินเดียที่มากางเต็นท์นอนอยู่ในวัดเนี่ย
0: ไ
1: ล่ไม่ให้อยู่เขาแค่มาขอที่นอนอ่ะวัดตั้งกว้างลานวัดอ่ะเขามากางเต็นท์อ่ะทำไมไล่เขาล่ะเออแล้วปรากฏว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ซัดเลยครับนี่ฮะประสบการณ์แย่ๆครั้งแรกในวัดไทยเออบอกอยู่อินเดียไม่เคยเจอกางเต็นท์พักค้างคืนอยู่ในวัดจู่ๆโดนตำรวจมาขอให้ออกจากพื้นที่นะครับก็เลยทำให้ล่าสุดนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับที่อุดรธานีต้องออกมาชี้แจงครับว่าวัดน่ะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนประตูวัดปิด3ทุ่มผู้ที่จะมาค้างคืนภายในวัดต้องแจ้งต้องขออนุญาตไม่ใช่วัดแบบพื้นที่ห่างไกลที่อยู่จะมาก็มาจะไปก็ไปนะครับนี่วัดก็เลยออกมาชี้แจงนะว่าเราก็มีระเบียบของเราแบบนี้ท่านมาท่านก็ต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะนะเห็นว่าวันที่ไล่เนี่ยก็ยื้อกันอยู่ต้องเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายต้องตามตำรวจมาถึงจะยอมไปนะสำหรับเขาก็อยากได้คอนเทนต์แหละพี่เอาพูดตรงๆใช่ไหมเขาก็ยื้อไปเป็นชั่วโมงพอตำรวจมาเนี่ยมันก็ได้คอนเทนต์เขาก็ไปแต่ตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าวัดไม่มีน้ำใจมีน้ำใจเนี่ยขอไปมีน้ำใจแต่ว่าต้องขอกันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าด้งเวลาพอไหม
1: ได้อยู่พี่ได้อยู
0: ่เรื่องราวของความขัดแย้งความตอบโต้กันระหว่างอดีตปลัดมหาไทยแล้วก็ปลัดมหาไทยแล้วก็ยังมีบรรดาอธิบดีแล้วก็มีรัฐมนตรีด้วยเรื่องของเรื่องคือปลัดเก่งคุณสุทธิพงศ์จุติเจริญเนี่ยวันนี้ก็พูดวิจารณ์อายอายมากแล้วไปบอกใครว่าเป็นข้าราชการบำนาญของมหาดไทยเนี่ยอายเหลือเกินกับข่าวทุจริตที่เกิดขึ้นน่ะนะแล้วก็อยากให้ผู้บริหารแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอย่ากลัวกับอำนาจที่ไม่ชอบทำนะแล้วนอกจากพึ่งท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องน้ำท่วมอีกการย้ายข้าราชการเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยสั่งย้ายอำเภอต่างๆเนี่ยค่ะนี่ก็โดนเอามาวิจารณ์เสร็จนะมาดูปลัดป๊อปบ้านนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็เลยบอกว่าเรายุคก่อนหน้านี้ล่ะน่าอายกว่าด้วยซ้ำไหม
1: โอ
0: ้ปัญหาการทุจริตสอบในอดีตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีการทำอะไรเลยผมเนี่ยแหละมาตั้งกรรมการสอบ7วันรู้ผลเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคำแนะนำใดดีๆเนี่ยควรจะบอกกล่าวกันโดยตรงไม่ใช่เอาไปพูดออกสื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอธิบดีป้ายแดงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ว่าแซมเบ้ฮะผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ถูกไปภูเก็ตแล้วก็ถูกกลับมาเป็นรองปลัดแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเอ้ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาปภ.นะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคาเลยกับคำพูดของเนี่ยคุณสุทธิพงศ์ประหลัดเก่งเนี่ยอดีตปลัดมหาไทยเนี่ยเป็นคำพูดที่สร้างความขัดแย้งวัฒนธรรมมหาไทยที่บรรพบุรุษสอนมาเนี่ยคือการให้กำลังใจช่วยเหลือกันไม่ใช่การด่าหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับใครแล้วโด่งรู้ไหมล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเลยนะคะมีโพสต์ออกมาเลยบอกว่าย้อนไปถึงวันเกษียณอายุราชการของอดีตปลัดคนเนี้ยวันที่30ปลัดเก่งนั่นแหละ30กันยา2567

0: ไม่มีใครไปส่งและหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็มีแต่ความสงบสุข
1: โอ
0: ้
1: โหปกติกระทรวงนี่เขารุ่นพี่รุ่นน้องเขาต้องนับถือกันป่ะพี่
0: ใช่แต่มันมีโอ้โหหนุนเรื่องนี้พี่ตามม
1: า
0: เช็คข่าวมาหมดแล้วมันมีเบื้องหลังเบื้องโอ้ยแต่ละคนมีความอะไรคุณอนุทินพูดบ้างนะคะคุณอนุทินก็บอกที่ปลัดเก่งอดีตปลัดจะพูดเนี่ยก็ถือว่ามองว่าเป็นผู้ใหญ่สั่งสอนลูกน้องเก่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในท่านรายการรับฟังไว้ก็ปรับปรุงถ้าถูกต้องเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแล้วก็ให้คนให้ปลัดคนปัจจุบันชี้แจงความเข้าใจนะคะแต่ก็พูดเหมือนกันนะว่าใช้คำว่าอนุโมทนาสาธุอะไรประมาณนี้คือคุณนรทิงก็โดนคนแรกเลยนะที่ตอนย้ายตอนในอำเภอบ้านสร้างส่วนคุณคนนี้เสร็จแรงคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยออกมาบอกว่าแล้วยุคท่านล่ะยุคท่านล่ะทำอะไรบ้างมีเรื่องไม่โปร่งใสอยู่เยอะแยะโครงการถังขยะเปลี่ยนโลกร้อน
1: พรุ่งนี้มาเล่าต่อหมดเวลาแล้ว
0: เอาเหรอเรื่องนี้มันน่าเลยพี่ไปเช็คข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันจ้ะ
1: ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทร์มหาราช มีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนจ้ะคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านเลยนะครับทางไลฟ์สดนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงได้นะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดด้วยเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นป่วนเมืองนี่พี่พัดสวัสดีพี่พัดด้วยนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทาง FM ด้วยนะฮะในช่วงนี้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้วกับ3ผลงานเพลงเลยผลงานเพลงแรกครับของบอสธีรพงศ์เองนะฮะผลงานเพลงตี3นี่เป็นไงล่ะของดีเจเองนะแล้วก็ผลงานเพลงเต้ยสังลานะฮะของทีเล็กนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดนะฮะบอยอินนี่ของพี่ก้องห้วยไร่นะเพราะทุกเพลงเลยนะ3ผลงานเพลงนะที่จบลงไปนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามานะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้ครับที่4689400นะฮะเพราะว่าช่วงหน้านี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้นะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในช่วงนี้ทักทายพี่ๆกันหน่อยเนาะในช่วงของ2ทุ่มนะฮะตอนนี้2ทุ่ม22นาทีนะฮะทักทายพี่ๆกันหน่อยพี่บุญเรือนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแอดมินด้วยนะแอดมินนี่รับชมทั้งสองทางเลยนะทางไลฟ์ด้วยนะพี่เดือนเพนสวัสดีครับแล้วก็พี่สุภวัตด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะพี่พัดบอกว่าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นคุณดาวหรือว่าคุณดาวไม่ค่อยได้ดูเมนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรอฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะจากอุบลราชธานีนะครับฝนตกบ่นอครับอุบลนี่อากาศเป็นในนอทางอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนก็สิตกมื้อนี้ก็คึมๆอยู่ครับทั้งสมุทรปราการนะครับแต่ว่าบ่ทันตกพี่พัดบอกว่าตี3ขอตั้งแต่เมื่อคืนจะงอนแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้เวลาไม่เหลือจริงๆนะพี่พัดนะโอ้ถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังละเปิดให้ฟังเลยนะครับจริงๆ DJ เปิดให้ฟังทุกเพลงนะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับหรือว่าจะบางผลงานเพลงอาจจะซ้ำนะฮะผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับพี่เอมาแล้วนะครับพี่เอเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดาวขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านครับอยู่กันยาวๆครับเหมือนเดิมวันนี้จนถึง4ทุ่มนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ022481366นะขอบพระคุณพี่พัดด้วยนะคนรูปหล่อนี่หาตัวยากไม่ยากเลยนะฮะจันทร์อังคารนี่เจอกันแน่นอนพี่พัดจันทร์อังคารเจอกันแน่นอนนะกับคนหล่อๆอย่างดีเจนะโอ้ยลอยจริงๆเลยวันนี้นะครับอย่าลืมครับช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่อสายจากน้อยนะครับฟังผลงานเพลงมวนๆนะฮะจากบุ๊กสุปการนะครับฟิชเชอริงกับเม็กอภิสิทธิ์นะฮะผลงานเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากนะฮะตอกย้ำความรู้สึกนะฮะสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักกันหน่อยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้จ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีสายหน้าใหม่กันหน่อยนะครับผมหลวงสวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องมอสหนุ่มหน้ามนคนหน้าก่อจ้า
1: สวัสดีพี่นกครับผมโอ้พี่นกสบายดีนะ
2: สบายดีจ้า
1: โอ้ยไม่ได้คุยกับพี่นกน่าจะอาทิตย์นึงแล้วนะพี่นกเน
2: า
1: ะพี่นกครับวันนี้อ๋อพี่นกกินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี
2: ้เรียบร้อยแล้วจ้ะ
1: พร้อมเข้านอนเลย
2: โอเคจ้ะ
1: โอ้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วค่อยเข้านอนพี่นกวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่วันนี
2: ้เล่าบอกเคยจ้ะ
1: โอ้โหเล่าบอกเคยของม่อนวรวิทย์ใช่ไหมจ้ะ
2: ใช่จ้ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่นกครับ
2: ให้กับพี่หนุ่มน้องแป้จ้ะแล้วก็พี่สุวัตอ่างทองแล้วก็พี่วันลิสาแล้วก็พี่เล็กโพประจักษ์จ้ะแล้วก็พี่มนัสนตอนศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันลีบลำปางจ้ะแล้วก็พิเศษให้น้องมอสเลยแล้วก็น้องเมย์รักใหม่ด้วยจ้ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่นกครับครับผมพี่นกดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: จ้ะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้ะ
1: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นกนะฮะสุพรรณบุรีนะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเหล่าบ่เคยพี่น้องผลงานเพลงจากม่อนวรวิทย์นะฮะโอ้เพลงนี้ก็ตอกย้ำความรู้สึกเหมือนกันเอ้ยวันนี้แปลกเนาะมีแต่เพลงเศร้าเนาะที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงอกหักนี่เยอะเหลือเกินนะครับจากพี่นกนะสายหน้าไมค์ของเรานะครับพิเศษให้พี่หนุ่มน้องแต้นะครับแล้วก็พี่วันวิสาด้วยแล้วก็โอ้โหทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับหลังไมค์ด้วยนะครับน้องเมย์ของเรานะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับเราบอกเคย

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับยาวๆกันเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงกันจนถึง4 ทุ่มเดี๋ยวทักทายพี่ๆกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆกันหน่อยที่เข้ามารับชมรับฟังนะทางไลฟ์สดของ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะจ๊ะแล้วก็แม่นอมนี่แม่นอมมาแล้วพี่ลัสมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พันธุนีด้วยนะฮะพี่พันธุนีเมื่อกี้พี่พัดบอกว่าบอกกล้าบอกครูนี่เป็นไงล่ะ น้องอนัทบอกว่าพี่เอิ้นขวัญใช่แล้วนะครับโอ้โหเพราะมากจริงๆกับเพลงนี้เพราะมากบอกเลยนี่ฮะสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยนี่โอ้โหสนานพันไว้กันเลยสวัสดีคุณพี่พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอด้วยนะครับโอ้โหชื่อเฟซแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าของจริงซะเหลือเกินสวัสดีครับขอเพลงเรือทักปะเรือทักรักเธอนะครับของปงลังสะออนหน่อยครับถ้าไม่ได้เปิดก็ไปเปิดช่วงของพิธีเจลูกตาลนะฮะเดี๋ยวถ้าเวลายังเหลือนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสวัสดีพี่บุญยงด้วยนะครับพี่บุญยงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเมย์นี่น่าจะข้างหลังเลยน่าจะหลังไมค์ของเรานะฮะแล้วก็พี่วันนีด้วยนะครับสวัสดีพี่วันนีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะนะครับฟังยาวๆเลยวันนี้พี่ลำพึงมาแล้วพี่ดาบอกว่าอยากเป็นแฟนอ้ายนี่แฟนใครล่ะทีเนี้ยต้องระบุคนด้วยนะคุณยายมาแล้วคุณยายบอกว่าอยากเป็น FC นะครับคุณยายพอเพียง FC ใคร FC DJ ใช่ไหมฮะคุณยายน่าจะใช่แหละพี่ดาวบอกว่าขอเพลงของไอ้มนแคนด้วยเพลงอย่างเนาะฟังล่ำฟังหลังฟังล่ำทุยๆขออภัยฮะขออภัยด้วยเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับพี่ศรีวิไลสวัสดีครับพี่ศรีวิไลมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่4689400นะครับเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับตามใจเขาเรียกว่าดีเจใจดีอ่ะใจดีสุดๆเลยนะฮะขอเพลงมาได้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะฮะเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม 20:47 นาทีฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฮะต้องมาฟังทางนี้เลยนะฮะวันนี้ครับธนาคารออมสิน

สินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับ

0: 0ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะต้องบอกว่าเป็นต่อปีก็ขออภัยครับต่อปีก็ประมาณ16.20%นะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากเนาะก็กับยอดเขาเรียกว่าวงเงินเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนเล็กที่จะเขาเรียกว่าจัดสรรให้ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีธุรกิจรายย่อยต้องแบบนี้ต้องเรียกว่าแบบนี้นั่นแหละนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ฮะจากธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนะครับก็ยังไงฝากพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สนใจเนาะสำหรับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับผมลงทะเบียนรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมาหายเฮงได้เลยนะฮะอย่าช้านะครับช้าไม่ได้นะต้องรีบละต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับทีนี้ครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ออมสินเขาอยากจะมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาชีพที่มีแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆอยากจะไปต่อยอดนะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แล้วครับช่วงนี้ก็ท้ายชั่วโมงเลยครับ 20:51 นาทีนะในช่วงของท้ายๆกับพวกเรานะก็ช่วงนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มกันเลยนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: 1 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกนิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอกนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเนเน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อําลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวัน ดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสเหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เลิศอ่ะ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้อยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:09 นนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่นะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำใหม่กันหน่อยช่วงนี้จ้ะโลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเฮีย
4: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับผม
5: ครับสวัสดีครับผมสบายดีไหมจ๊ะ
4: สบายดีครับพี่อนันต์สบายดีนะ
5: สบายดีครับ
4: โคราชเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมจ๊ะ
5: ฝนโอ้ฝนมีน้อยครับผม
4: มีน้อย
5: เอาอยู่แต่ว่าตกน้อยจ้ะ
4: อากาศดีไหมพี่ตอนนี้พี่ที่โคราช
5: ครับอากาศดีครับเย็นครับผมครับ
4: เย็นพอดีเลยวันนี้พี่อนันต์โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
5: ผมขอเพลงหมดดวงฤทัยของลิโออาทิตย์ครับ
4: หมดดวงฤทัยของลิโอนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
5: ่ก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์หลังไมค์แล้วก็อสมทโคราชนครราชสีมาแล้วก็ผู้จัดการแป้งแล้วก็ดีเจปิวลมอสมทโคราช
4: ครับ
5: แล้วก็จ่าแล้วก็ FC 95และผู้ทันผู้รับฟังทุกท่านทุกคนครับ
4: ได้เลยครับพี่อนันต์ก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่อนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้จ่า okay, ตามพี่แล้วก
4: ัน ได้เลยครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: ซุกี้ชาบู
5: ซุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
5: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
5: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ขอบคุณมากมากครับพี่นันเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
5: ครับประสบโชคดีครับ
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อะไรครับสายน้ำใหม่จากพี่อนันต์นะครับโทรเข้ามาจากโคราชคนแถวบ้านผมเลยนะฮะแต่ผมคนชัยภูมินะก็ใกล้ๆกันขอเพลงเข้ามาครับบทดวงหมดดวงฤทัยนะครับของน้องลีโอนะฮะอาทิตย์นะฮะก็พิเศษให้ผู้จัดการเมย์ด้วยแล้วก็ผู้จัดการแป้งครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็FC ของที่FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะครับแล้วก็FM จากอสมทที่โคราชด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆกันเลยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อ่ะละโอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงใหม่เลยนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสำหรับผลงานเพลงเมรีนะฮะสังกัดอิสระนะครับคำร้องทำนองวรพลมูลเสนาครับเรียบเรียงเอ็มนาโนนนั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากพี่หญิงทิติการนะครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: แล้วครับในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: และครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานนี้ครับผมขอขอบคุณ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้นะฮะขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่ไก่พนิพพานะครับผมขออนุญาตส่งผลงานเพลงนี้นะครับให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: อดทน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครถูกต้องค่ะปิ้งปองปิ้งปองก็สวัสดีทักทายนะคะนี่ฮะเวลาดี4ทุ่มนะคะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลย2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะนะวันนี้ดึกละก็เลยแบบว่าเอ้านะฟังเพลงสนุกๆกันหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเรียกพลังเรียกพลังมั้ยจะนอนแล้วเอ้าให้มันรู้สึกแบบสดชื่นก่อนนอนนิดนึงนะคะ3งานเพลงวันนี้ที่ตะลึงมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงจากอุ๊ยสาวๆเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยอ่ะนะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจาก2สาวนะคะร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งด้วยนะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากวง New Country นะแล้วก็ต่อที่ลำไยไหทองคำนะคะโหลดต่ำแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนะนักร้องนางงามต้องบอกงี้นะน้องแองเจลิก้าอาสยามนะคะกับนัวต้องแบบนัวต้องมีรอเรือกันด้วยจะนวลไม่ได้นัวอย่านะคะ3งานเพลงสนุกๆนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงฮิตมาราธอนนะคะวันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วยกันนะคะส่งกำลังใจให้กันนะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้จริงๆเพลงเนี่ยมันมีเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆบางครั้งก็เอ้ยเพลงนี้ที่เราเคยชอบไม่ได้เปิดนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะนึกขึ้นได้บางทีหนูนึกขึ้นได้บ้างนะคะเราก็มาแชร์กันได้ตรงนี้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะนะเอาละนะคะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยนะโทรไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยทันเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้สายหน้าไมค์สายแรกนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มเนี่ยจะเป็นใครนะคะรออยู่นะจ๊ะรออยู่วันนี้น้องเมเมวันนี้ไม่ใช่แป้งๆนะเป็นเมเมนะคะรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะตอนนี้ที่รับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95เผื่อว่าใครที่ผ่านเข้ามาเหมือนเลื่อนฟีดเนาะนะคะเลื่อนฟีดแล้วก็เจอว่าอุ๊ยนี่เพื่อนใน Facebook เราแชร์ด้วยเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยอุ๊ยดีเจก็หน้าตาดีด้วยอะอะไรอย่างนี้ถือเป็นพรหมลิขิตนะถือเป็นเดสตินีแล้วกันนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันก็แวะเข้ามาซะหน่อยแวะเข้ามาดูหน่อยเอ้ยรายการดีเนี่ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เผลอๆแบบกดติดตามไว้บ้างอะไรเงี้ยได้นะคะได้ฝากไว้ด้วยที่ Facebook Fanpage LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95แต่ถ้าเกิดว่าฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศฟังเสียงแล้วก็นะดีเจนะหน้าเสียงแบบนี้นะหน้าตาจะแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะอยากเห็นหน้าดีเจนี้เข้ามาได้แล้วก็เซิร์ชไปง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ตันบอกก็พิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานคร95เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็จะหาเจอนะคะขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ดีเจด้วยเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่รับฟังทางวิทยุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะสัญญาไม่ค่อยชัดหรือว่าในพื้นที่อาจจะเป็นรายการจากอสมทในพื้นที่ในท้องถิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยคิดถึงกันแหละนะคะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เขาคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้นะจะบอกไว้ก่อนเผื่อเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะคะกับ MCOT Connect นะคะตันเชื่อเลยว่าพี่ๆหลายคนนะคะน้องๆดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่กดฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเท่านั้นแต่ยังมีรายการอื่นๆของทางอสมทด้วยนะเผื่อว่าช่วงไหนอยากฟังเพลงสากลเพลงแบบภาษาต่างชาติอย่างเงี้ยเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นนู่นนี่ นี่ห้องข้างๆ Met 107ยังไงสำเนียงพอจะแบบซึมผ่านผนังห้องมาบ้างไหนนี่ Met 107นะคะนี่ก็มีฟังได้นะคะหรือจะฟังเป็นช่อง Active Radio กีฬาก็มีนะคะ 100.5 แล้วก็อีกหลายรายการนะคะของทางสมทเราเนี่ยฟังได้ที่นี่รวมถึงข่าวต่างๆนะคะติดตามกันได้จากทางสำนักข่าวไทยรวมอยู่ที่แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะ MCOT Connect ฝากดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์โอ้โหวันนี้ขึ้นเต็มจอมอนิเตอร์เลยนะคะเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรทักทายเข้ามาได้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะจัด1งานเพลงที่โอ้โหฟังแล้วแบบว่าน้ำตาไหลงานจากน้องมิ้นไตรธิรานะฮะกรวดน้ำ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาจ้ะสายชิลฮิลใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วแต่หูมาไกลเหมือนกันปูนแม่ห้องสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่สาว
1: โอ้โหพี่สาวเลยสวัสดีค่ะ
2: ยิ้มกันเลยอ่ะเร็วนี
1: ่ด็อกเตอร์นะ
2: แพงครับผมใช่ครับ
1: ครับผมเป็นสะใดเป็นยังไงบ้างคะแม่ห้องสอนวันนี้หนาวยัง
2: ตอนนี้ไม่ได้เป็นอยู่ที่ทำงานครับไม่ได้อยู่แม่ห้องสอนครับ
1: อยู่ไหนนะ
2: อยู่ลำปางเหมือนเดิมคร
1: ับ อ๋ออยู่ลำปางเหมือนเดิมแล้วลำปาง
2: ล่ะ
1: ลำปางล่ะเป็นสะใดวันนี
2: ้อากาศดีอยู่นะ
1: อากาศดีอยู่นะอยู่แถวไหนคะลำปาง
2: อยู่แถวเส้นทางครับผม
1: อ๋อในเมืองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: นี่หนุ่มในเมืองเหรอเนี่ย
2: หนุ่มบนน้อย
1: ไม่แล้วอยู่
2: แม่ห้องสอน
1: แล้วอยู่แม่ห้องสอนอยู่ต่างใดฮัน
2: ได้มาอยู่แม่เสลียงแล้วครับไม่ได้อยู่สดเมยแล้ว
1: อ๋อย้ายมาอยู่แม่เสลียงแล้วได้ปีกบ้านพ่องก่อ
2: ไม่ได้ปีกเลยครับผม
1: งานยากาศเน
2: า
1: ะ
2: งานยากาศ
1: ทำงานเน
2: าะต้องหาต่างกันนะ
1: เออเป็นกำลังใจฮึเ
2: นอะพี่เต่าปีห้าวยังไง
1: ใครนะปีกอ่ะ
2: พี่เต่าปีห้าวยัง
1: กินแล้วกินเจ
2: อยู่แม่เราโน้มเหมือนเดิมไม่ได้เหนื่อยแล้วอย่าลาออกแล้ว
1: โอ้ฟังเตื้อ
2: เมียคือเป็นญาติกันของตัวเองไง
1: อ๋ออ่ะก็ดูความเหมาะสมเน
2: า
1: ะ
2: อันไหนที่โอเคให้ญาติกันของตัวแก้ว
1: ถ้ามีธุรกิจของตัวเองมันก็ดีฮะเรากลับไปช่วย
2: ม
1: ัน
2: ก็ดีอยู่แล้วก็มันเป็นโรงแรมมันก็ดีอยู่ก็คือมันต้องบริการอ่ะเป็นงานบริการ
1: เป็นงานบริการค่ะเราชอบไหมเราชอบไหมงานบริการ
2: ถ้าอยู่แม่ดนุอากันมันก็เหนื่อยนะครับไม่อยากทางแล้วแต่ก็ถ้าทำเป็นคนตัวเองอาจจะแล้วแต่จะทางไม่ทางจะภาพวันไหนก็ได้อย่างนี้ครับถ้าทางงานแบบนี้
1: มันก็จริงนะมันก็จริงแต่ว่าอย่างนี้เต้ยคือทุกงานมันเหนื่อยอยู่แล้วนะต้องคิดอย่างนี้ก่อน
2: เหนื่อยก็จริงครับแต่ก็คือมันก็คือแบบถ้าอยู่คนตัวเองอาจจะสบายกว่าอย่างนี้คร
1: ับ ก็อันนี้แล้วแต่
2: ครับ
1: แล้วแต่การจัดการของเราเออนะคะแต่ทีนี้พอเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นงานของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมเต้ย
2: ใช่ยังไม่รู้เลยครับ
1: คือวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบพอมันเป็นงานของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมากำหนดกะเกณฑ์อะไรว่าคุณต้องเข้างานเวลานี้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นของเราเองสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายพอมันพังมันพังเลยเออใช่ไหม
2: นั่นคือแต่ไม่ได้คงก็เดี๋ยวไม่กี่เดือนจะได้หมดสัญญาแล้วครับ
1: ลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองได้หมดนะ
2: เนี่ยก็คือแบบประมาณไม่เกินไม่ปีหน้าหมดสัญญาบริษัทแล้วครับ
1: ค่ะ
2: มันต้องเพราะว่าจบสัญญาแล้ว
1: เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะในการลองไปทำงานก่อนอ่ะโอเควันนี้มอบหนึ่งงานเพลงเป็นกำลังใจให้เต้ยบอกยาวฟังน้องมากับคำว่าใช่ล่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มาให้ทุกท่านทุกคนนะครับ
1: โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณเต้ยนะเป็นกำลังใจให้เนอะ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับครับสวัสดีครับอ่ะนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจไม้ไทยหัวใจศิลป์กับน้องมากับคำว่าใช่ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะนะฮะน้องเตยจากลำปางแล้วกันเนาะนะฮะโทรมาจากลำปางนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะจองสายเอาไว้ได้เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องเมย์หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสนุกสนานกันน่าดูเลยนะคะใน Facebook Live นะคะ มีการส่งสติ๊กเกอร์แบทเทิลกันเกิดขึ้นนะคะโอ้รัวเลยรัวเลย ข้อความอะไรอยู่ไหนฮะนี่หาไม่เจอนะล่าสุดอะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Live นะคะมีกิจกรรมดีๆถือว่าเป็นทริปพักผ่อนนี่แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังบอกว่านะช่วงนี้เหนื่อยๆนะคะแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาสึกว่าเอ๊ะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงแต่ว่ายังคิดไม่ออกอ่ะลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะคะในแบบฉบับ Thailand Only โอ้โหอันนี้นะคะไฮไลท์เลยแล้วก็พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะในวันที่21 22พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ080-919-5365หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage FM 99นะคะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยเนาะเผื่อกำลังคิดว่าเอ๊ะนะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงกับคนรู้ใจอะไรแบบนี้นะคะนะสอบถามได้เลยเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมานะโอ้โหตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็สายหลังไมค์ด้วยนะคะฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมชั่วโมงนี้ไม่ทันไม่พออย่างไรยังมีชั่วโมงหน้าด้วยชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะนะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะพี่กฎชมนน้องหนูนากุ้งแห้งนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องไบท์น้องแชมป์นะคะเดี๋ยวนะพี่คณิษฐานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชานะคะน้องทิพสุดาด้วย เดี๋ยวนะพี่ตันหาข้อความไม่เจอแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยจ้ะโอเคนะอ่านไม่ได้ละตอนเนี้ยแฮง ตาลายตาลายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมี SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยตั้งแต่เวลา 22:01 นโอ้โหต้องจัดให้เลยเพราะเขาบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกอ่ะเปิดให้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องรีบ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรักแค่เธอคนเดียวนะคะงานเพราะๆนะคะหวานๆเลยนะคะงานจากน้องเฟียสสิริวุฒินะคุณผู้ฟังมากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักเสียงแบบหวานๆน่ารักของน้องเปาวลีย
2: อม
1: ล
2: า
1: อายกย่องนะจ๊ะไว้กล่าวฝากกันด้วยนะคะใหม่ล่าสุดจากปวลีพรนิมนต์นะคะ

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
5: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
4: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
5: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: แรงใจแรงงานนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์นะเพลงนี้ฝากเข้ามาจากพี่สิงห์ทองเจียงไฮ้นะเจ้าเชียงรายเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรนะคะจากพี่เรนูนครศรีธรรมราชค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจงานจากพี่ทรงกลดชามานะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชวนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23:03 น.นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยนะในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีนะคะบอกเพราะมากเลยไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้น่าจะหมายถึงคนกระจอกของพี่ทรงกลดชามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สวัสดีพี่สรพงษ์นะว่าพี่อ้วนนะบอกเพลงโดนใจพี่อ้วนทุกเพลงเลยนะครับน้องลูกตาลยินดีมากๆขอบคุณนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วโอ้วันนี้สายจากตั้งเหนือมาหลายสายเลยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: สวัสดีเจ้าไอ้ดำดินอีกะอันนี้จื้อแต่เลยกะ
5: อ๋อจื้อเล่นนะครับ
4: จื้อเล่นเป็นฉายาหรือเปล่า
5: สีท่าจะแม่นนะ
4: สีท่าจะแม่น ยังไม่เคยคุยกันเลยยังเหมือนเคยอู้กันเต้นนอสายหน้าใหม่
5: บอกเกยเลยโทรมาตึงวัน
4: อืมโทรมาตึงวันเจ้า
5: โทรมาตึงวันขอเพลงตึงวัน
4: เจ้า
5: แต่เคยได้ครับ
4: เมื่อกี้ได้หน้าใหม่เตือนเนาะหมายถึงว่าฟังช่วงเวลาไหนพ่องเจ้านอกจากช่วงของ
5: ฟังตั้งแต่4ทุ่มจนถึง4-5ครับ
4: โอ้จ้า
5: อากาศเมื่อคืน
4: อ๋อยินดีจ้านักเลยบัดนี้อากาศอยู่ก่อ
5: กันอากาศตวย
4: เจ้าฟังเพลงเจ้าโอ้ยินดีเจ้าขอบคุณจ้านักเลยแล้วฟังมาเมินแล้วหรือยัง
5: โอ้ฟังแต่ก่อนได้4-5 ปีแล้วมาหยุดช่วงหนึ่งตอนที่แม่ป่วยเสร็จแล้วก็หลังจากแม่เสียเสร็จก็กลับมาฟังต่อ
4: เจ้าโอ้ฟังมาเมินแล้วเนาะนะทำงานเมื่อคืนตลอดเลยกะเจ้าเมื่อวันหรอ
5: เมื่อวันกะรับพ่องแอลพ่อง
4: เนาะเจ้าโอ้ยินดีเจ้าเมื่อนี้ฟังทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ไอ
5: ้ฟังถึงทุกสายทุกทางทุกช่องเจ้าเป็นเจ้า

0: 19เนาะวิทยุทางFacebook Live ห้องเนี่ย
1: อ๋อ Facebook Live นี่ก็เคยเข้ามากะ
0: เข้าจ้ะ
1: จ้าอันเดียว
0: ชื่อแท้ชนินน่ะ
1: อ๋อหันละเจ้าอู้ชื่อเพิ่นจัดหล่อเน้อชนินอีน่าและอ๋อหันละเจ้าจำได้กะจำได้อ๋อแต่ชื่อเล่นชื่อไอ้ดำดินอีกะ
0: พอดีตะกำอยู่จังใหม่แม่เพิ่นตั้งฮือเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เปิดเพลงม่วนทุกเพลงเลยเน
1: า
0: ะฟ
1: ัง ม่วนเจ้า
0: แล้วคนจัดกันหน้าตาหน้าหักงามวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนๆนี
1: ่หันก่อบอกแล้วว่าให้เข้ามาดูในไลฟ์นะคะเพื่อนี่เป็นการคอนเฟิร์มก่อนไอ้ดำดินคอนเฟิร์มก่อน
0: ได้มาพอดูมันคอนเฟิร์มอยู่ครับ
1: คอนเฟิร์มอยู่อีหว่าคอนเฟิร์มมาได้กับคอนเฟิร์มอยู่อีหว่าแบบเหมือนมามั่นใจอ่ะ
0: โอ้ตึงหวันดูนั่งแยงตึงหวัน
1: อู้เล่นมาได้เจ้าโอ้วันนี้ได้อู้กันแล้วเนาะหนึ่งงานเพลงค่ะวันนี้อยากฟังเพลงหยัง
0: เพลงก็อกหักหลงทางอ่ะมันม้วนอ่ะฟังแล้วจื่นใจอ่ะ
1: อกหักส่งทางอีกาของนุ่นวิลาวันเป็นก่อ
0: แม่นครับ
1: อกหักส่งทางอื
0: มแล้ววันหน้าเคยได้เคยฟังเพลงหมู่ลำปางของตู่ลารินีพงเนอร์วันหน้านะ
1: ขอกล้าขอได้เลยอันนั้นบ่อนุ่มลำปางตามเมียอีบ่อมีได้ก่อ
0: หนุ่มลำปางตามเมียมันปัจจัยหน่อยข้าของตู่ลารินีลำปางกับได
1: ้ก็นึกว่าจะนึกว่าจะขอยกสิบนิ้วกางคิ้วเกศาอีหนุ่มลำปางอ่ะเ
0: ออถ้าเปิดจะไปได้ห้องตัวยังนะ
1: เออเจ้ามวนงานสันแล้วยินดีจะนั่งเร็ววันนี้โทรเข้ามาอ่ะก่อนที่เราจะ
0: ใจ
1: เจ้าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอ่ะเดี๋ยวพูดตามเลยนะ
0: น้ำตาลกำหนึ่ง
1: เจ้าขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายลำแต่คำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาฮ่า
0: และไอยาราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: กินง่ายจุ่มคอจุ่มใจ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านทุกเมืองต้องมีติดไว้ในบ้านนะครับ
1: จัดมาเลยค่ะไอยาราอาฮ่า
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ปัจจัยสุดยอด
0: เลย
1: สุดยอดสุดยอดขอบคุณไอ้ดำดินจันนักเลยพี่ชนินนะคะขอบคุณพี่ชนินนะคะเห็นแล้วเจ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณ
1: เจ้ามวนงานสันเล้าเจ้าเนาะเอาละกันในช่วงนี้นะคะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยอกหักส่งทางนุชวิลาวันค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆต่อเนื่องนะคะแต่เป็นเพลงที่แบบโอ้โหนะมันเจ็บจี๊ดนะไม่รู้ว่าโดนใจใครบ้างนะจ๊ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉลองความเจ็บโอ้เจ็บก็ฉลองได้นะงานจากน้องกระต่ายพันนิพานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเขาทีมเฮาไปแล้วเด้อนะคะน้องอาร์มชุติมาแล้วก็มีชาติหน้าฮักน้องแนเดอร์คะแนนนัจนันนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าไมค์ของเราอกหักส่งทางค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยจากนุชวิลาวันนะคะแล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยชื่นชอบเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะขอเข้ามาทุกช่องทางเพลงนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยซึ่งก็จะมีการประกาศนะคะว่าฮิตที่เท่าไหร่นะคะมีเพลงอะไรที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตบ้างเนี่ยทุกวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ฟังวันเสาร์ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นได้นะคะว่าเพลงที่เราชอบหรือว่าเพลงของศิลปินที่เรารักเนี่ยนะอยู่ในชาร์ตไหมจะติดชาร์ตไหมนะคะทุกวันเสาร์ได้เลยนะคะอะไรนะคะทักทายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้พยายามอ่านข้อความแต่ว่าข้อความหายจริงๆน้องบอยดาวพระสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทันพิชาบอกยังอยู่นะจ๊ะบอกวันนี้ลูกสาวสวยเอ้ยลูกสาวสวยทุกวันนะคุณแม่นะคะพี่สวัสดิ์บอกพาเรทชุดนี้จัดได้เพราะมากเลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็นอกนั้นหายไปหมดแล้วนะคะข้อความหายจริงสวัสดีทางสปป.ลาวด้วยนะคะนะเพิ่งมาเลยใช่ไหมข้อความนี้คือมันมีข้อความ1นาทีล่าสุดแล้วก็อีกทีนึงก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่เหลือหายไปไหนจริงๆข้อความหายไปนะขออภัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามานะคะแสดงตัวกันได้โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเพราะว่าหลังไมค์ติดค้างไว้ค่อนข้างเยอะมากๆตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วพี่เฉลิมพลจากลพบุรีฝากเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากพี่เกษมคมสันเก็บไถขึ้นลานค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะนี่ฮะช่วงนี้จอคิวฮิตของเราเป็นงานเพลงใหม่นะคะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะคุณผู้ฟังกับเพลงฮักแพ้บุญแห่เทียนฮักแพ้บุญแห่เทียนนะคะจากสังกัดแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์และเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ถูกอกถูกใจนะคะเพลงนี้งานใหม่ล่าสุดเลยนะหมอลำเนาะนะคะจวดๆนะคะกับฮักแพ้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองค่ะชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะจ่อคิวฮิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังที่ FM 95ลูกทุ่งมหานคร
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงสนุกสนุกกันต่อเลยเนาะนะคะจากชาร์ตของเราค่ะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะสำหรับฮิตที่5งานวัดบ้านเราค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเมื่อไม่นานนี้ใหม่ๆเลยเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะคะอยู่ในฮิตที่16นะคะจากเวียงนฤมลฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพล

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง1290บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02

0: 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: 23นาฬิกา51นาทีนะคะช่วงท้ายชั่วโมงและค่ะคุณผู้ฟังนะดูวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะลาไปด้วยงานเพลงที่จะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาแล้วกันนะงานจากพี่นีโน่นะคะนีโน่เมทินีนะกับเพลงคนขี้เหงานี่แหละชื่อเพลงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้สติ๊กเกอร์เยอะมากจริงๆนะจะได้อบอุ่นไง อยู่กันเยอะนะคะที่ Facebook Live แล้วก็ขอบคุณสายหลังไมค์แล้วก็หน้าไมค์ที่จองเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดให้ได้ไม่หมดจริงๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนพรุ่งนี้เจอกันมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนะคะเข้าสู่วันพุธแล้วเนาะเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมทิชา1วันนะคะวันนี้ครูพิมดามาแทนนะคะทุกคนค่ะ3เพลงที่เปิดให้ฟังกันก็จะเป็นเพลงที่แบบว่า feel good ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยเนาะโชคดีที่มีเธอการทัศนะนะคะธรรมดาที่พิเศษน้ำเตยไทดอลมิวสิกและขอขอบคุณมาณที่นี้จากน้องสายนั่นเองในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้องมีเสียงปรบมือต้อนรับกันสักนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ใช่พิมดาเนาะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะมาแทนครูเมย์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานคร Super Station เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนใครยังไม่ได้นอนนะคะหรือว่าเข้างานกะดึกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเม้ามอยกันหน่อยได้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงพิมดาเนาะเอ้ยใครเนี่ยมาจากไหนนะพิมดาปกตินะจะจัดวันศุกร์กับวันพฤหัสนะคะพฤหัสศุกร์ค่ะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะจะจัดอยู่ในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาช่วงหัวค่ำบ้างแหละเป็นบางอาทิตย์นะคะวันพุธพฤหัสนะคะช่วงหัวค่ำแบบประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแต่ว่าถ้ามาดึกๆเที่ยงคืนแบบเนี้ยน้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ยินกันใครไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะลองรายงานตัวบอกมาหน่อยซิพูดคุยเม้ามอยกันมาหน่อยซิทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 915แฟนเพจนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วรายงานตัวนะคะแล้วทักทายกันได้เลยค่ะส่วนหลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะส่งเพลงเข้ามาขอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าพิมดาไม่ได้ทำนี่จะไม่ใช่พิมดาตัวจริงนะคะเพราะว่าพิมดาตัวจริงต้องเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะยังมีอยู่ไว้เนี่ยรถไฟรอบเที่ยงคืนนะคะยังมีอยู่นะอ่ะใครอยากให้พิมดาเรียกขึ้นรถไฟนะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะสวัสดีน้องไวท์สไลเดอร์พี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะพี่สุรยุทธสมานอัคนีโอไม่หลับไม่นอนกันนะพวกเราเนี่ยนะน้องอุ้มทิพย์สุดาพี่เกรียงศักดิ์นะคะพี่สรายุทธนะคะพี่อะตอมนะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะพี่สมบูรณ์ตายค่ะพี่ปรีดาทองสอนนะคะพี่กฤษกรพี่กฤษกรน้องแวนนี่เองนึกว่าใครไหมเห็นรูปโปรไฟล์ใส่แบบผมสีชมพูนึกว่าสาวที่ไหนแวนว้าวนี่เองนะคะสวัสดีแวนว้าวนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิธิรันใช่ไหมคะสวัสดีครับยังไม่นอนครับกำนันนกสวัสดีกำนันนกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุจัญญานะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซินะคะน้องเบรดเทียนนุ่มนะคะน้องหนีดูบอกโอ้แม่ขับรถกลับบ้านใหม่ไหมเนี่ยเลิกงานตีสองเนี่ยแม่ไม่ได้นอนมา3วันแล้วลูกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะบางคนคิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ยนะเขียนแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หรือเปล่าเรื่องจริงคุณผู้ฟังไม่ได้นอนมา2คืน3วัน2คืนตั้งแต่ตื่นตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็ทำงานเช้าเสร็จไปทำงานหัวค่ำแล้วก็ไปทำงานดึกแล้วก็เลิกงานอีกทีตี 3เสร็จตื่นมาทำงาน6โมงเช้าแล้วก็เวียนอยู่แบบเนี้ย3วันคุณผู้ฟังพูดจริงนะเนี่ยแล้วก็คือได้นอนอ่ะอย่าเรียกว่าได้นอนเรียกว่าได้งีบดีกว่างีบวันละ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อแล้วก็งีบไปหน่อยนึงตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันนะตอนนี้เหมือนร่างกายแบบว่าเออร์เรอร์เล็กน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยแปลว่าอะไรนอนน้อยนะคะแต่ก็พอได้นอนบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนเต็มวันแล้วล่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะพี่พิทธวัฒน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พี่ศักชัยพี่ชรินชนินพี่ชนินนะคะมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวดูซิพี่คนไร้หัวใจนะคะบอกว่าอะไรดีเจพิมดาสาวทรายสาวทรายมูนสาวทรายมูนที่ไหนพี่ไพวันอ๋อบอกว่าพี่คนไร้หัวใจพี่เป็นสาวทรายมูนใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้เว้นวรรคแน่เลยเนาะพี่ไพวัน

ั่นนะคะพี่อะไรอีกพี่รื้นลมเนาะนะคะน้องน้องอุ้มบอก MRT ปิดเที่ยงคืนนะแม่เอากลับไม่ทันแล้วใช่ไหมต้องขับรถกลับอย่างเดียวพี่รักน้าแมวอ้วนด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่สุดารัตน์นะคะพี่ไพวันเว้นบาปนะทักทายกันหมดแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ใครไม่เคยพูดคุยสายหน้าใหม่กับพิมดาโทรมาได้022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนรถไฟยังไม่ไปอีกเหรอยังมีการว่าบีบบูดเรียกคุณเรียกลูกค้าอีกนะเนี่ยไปได้แล้วนะคะอย่าลืมสายหน้าใหม่ด้วย022481366ค่ะ

0: แสนดีนะคะจากปาวลีพรพิมลค่ะคุณผู้ฟังสายชีวิตใจหนึ่งสายมารอแล้วค่ะ
1: สายชีวิตใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องบินดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: พี่อ้อมค่ะ
0: พี่อ้อมพี่อ้อมทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: ก็ไม่ได้ทำอะไรนอนฟังอยู่นอนฟังเพลง
0: นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
3: อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน
0: จังหวัดอะไรบ้านพี่อ้อมอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย
3: อ๋อจังหวัดสุราษฎ
0: ร์อ๋ออยู่สุราษฎร์ใช่ไหมคะอำเภออะไรคะ
3: อำเภอท่าชนะ
0: อ๋ออยู่ท่าชนะอ๋อเคยคุยกับพิมดาไหมพี่อ้อม
3: ไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่ง
0: ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: แล้วทำไมวันนี้พี่อ้อมนอนดึกจังเลยอ่ะ
3: ก็พี่นอนเดี๋ยวอย่างนี้แหละ
0: แล้วปกตินอนกี่โมงคะ
3: ตีหนึ่ง
0: อ๋อตีหนึ่งอ๋อนอนดึกเป็นปกติอยู่แล้วเนาะนอนฟังเพลงเนาะ
3: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: รักไม่ไหวแล้วโว้ย
0: เออของโจอี้ภูวศิษฐ์เนาะ
3: ค่ะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
3: ้ก็มอบให้น้องบินดาให้น้องเมย์
0: ได้เลย
3: แล้วก็มอบให้ F495ทุกคนทุกท่านด้วย
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ้อม
3: ค่ะ
0: จะหลับหรือยังเนี่ย
3: ยังไม่หลับค่ะ
0: ยังนะยังรอฟังเพลงอยู่นะ
3: ก็ยังรอฟังอยู่
0: เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อ้อม
3: โอ้ยจะกระเป๋าก็ไม่เพอไหวแล้ว
0: เหรอเป็นอะไรอ่ะคะ
3: อืมเป็นหลายโรคอยู่
0: เหรอไม่เป็นไร
3: เบาหวานไขมัน
0: อืม
3: โรคไตเสื่อม
0: เหรอคะแล้วต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะ
3: ไปหาหมออยู่เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี่เขานัดอีก
0: อืม
3: หมอนัด
0: ค่ะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำเนาะเรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันนิดนึงเนาะพี่อ้อม
3: ยังมีอีกนะ
0: มีอะไรอีกหรอเป็นอะไร
3: ยังมีโรคกระดูกบ้างกระดูกพรุน
0: อ๋อหลายอย่างเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ไหมหลายอย่างหลายโรค
0: เนาะ
3: แต่พี่น้องเด็กเป็นน
0: ิ
3: ส
0: ั
3: ย
0: แล้วเหรอคะต้องพยายามนะพี่อ้อมลองแบบว่าค่อยๆขยับเวลาขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะพี่อ้อมเนาะเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกิน
3: ช้าไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ
0: เน
3: า
0: ะ
3: ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: อืมก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็รับประทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอแนะนำนะพี่อ้อมเนาะส่งกำลังใจให้นะคะ
3: ข
0: อให้แข็งแรงนะพี่อ้อมนะแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ต่อเนื่องเลยได้ไหมยก2มือสูงมากแล้วมาร้องเพลงไอซ์รันยูอีกทีดังๆจ้ะ

ทีนี้อยากเห็นสองมือสูงมากทุกคู่เลยได้ไหมขอบคุณมากครับไหนฝั่งไหนยกสูงมากรวยมากขอให้รวยขอให้รวยโอเปอร์ชัดชาดาดาเสียง

0: สนุกจังเลยอ่ะในรอบดึกๆแบบนี้นะคะหยิบเพลงคนใจง่ายจากพี่ไอซ์สรัญญูมาฝากนะคะแล้วพี่ไอซ์คือแบบบิ้วคุณดูตลอดเลยสุดแขนยกมือขึ้นมาโอ้โหมันอยากเต้นเนาะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะหยิบมาฝากกันในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดในวันที่1พฤษภาคมปี2568ค่ะณตลาดเสริมสุขบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละตอนดึกๆแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำเป็นเซตผ้าปูที่นอนค่ะนี่ใครยังไม่มีเซตผ้าปูที่นอนดีๆสักหนึ่งเซตต้องฟังทางนี้เลยนะคะเรามาเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่นฟอร์เรสโพเอมดูโอเบดดิ้งเซตนะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายด้วยแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมผ้านวมทูโทนค่ะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำ2สไตล์ในเซตเดียวนะคะ1ลายนะคะลายแรกเลยนะคะคือลาย My Night Forest ค่ะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะหรืออีกลายนึงนะคะเป็นลายSweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะคะช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายด้วยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่นForest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจค่ะโทรไปที่เบอร์021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียค่ะนี่จะซื้อไปปูเองเปลี่ยนบรรยากาศเองนะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากนะคะคนที่เรารักนะคะของขวัญของฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าซื้อเป็นของขวัญจับฉลากก็ได้เนาะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเอามาแนะนำให้กันค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สองเพลงที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์จัดให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะดอกหญ้าในป่าปูนค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะเพลงนี้ขอเข้ามาจากพี่เรนูนครศรีตามมาด้วยพระเอกหน้าใหม่หัวใจเธอค่ะจากน้องตุ้มจานกร้องนะคะพี่อนันต์โคราชขอมาค่ะจัดให้เลยนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะสวัสดีเมย์ทิชาด้วยนะคะเขาเข้ามาทักทายกันนะทางช่องทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์มานะคะฝากเนื้อฝากตัวพี่สาวด้วยฝากพิมดาด้วยนะคะน้องเมย์วันนี้เหนื่อยมากเลยนะน้องเมย์ไปถ่ายละครมาหลายๆคนถามว่าน้องเมย์ไปทำอะไรมานะคะไปไหนนะคะน้องเมย์ไปถ่ายละครมานะวันนี้น้องเมย์เหนื่อยนะคะบอกเขาบอกว่าเขาไปลุยป่านะคะลุยป่าลุยโคลนทั้งวันทั้งคืนนะมียุงด้วยนะยุงเยอะมากเหนื่อยมากเหนียวตัวมากนะคะก็เลยแซวนางไปแล้วว่าตกลงหนูไปถ่ายละครมาจริงหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงน้องเมย์ก็เลยตอบกลับไปว่าไปออกลบค่ะพี่พิมดานะไปถ่ายละครแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆนะเอาล่ะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่มิตรชัยขอเข้ามาค่ะเต็มใจให้จากพิสุบุญเลี้ยงชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะในชั่วโมงที่2พิมดายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะดูแลกันไปจนถึงตี2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าทอดทิ้งกันนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่พิมดา
1: สวัสดี
2: มหานครไล
1: ฟ์มีอีกไหมมีชื่ออีกไหม
2: ไม่มี
1: สวยที่สุดในโลกอะไรไม่มีเลยเหรอ มีหัวเราะด้วยนะเนี่ยใครคะเนี่ย
2: ชินกรครับ
1: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: กรีดยางครับ
1: กรีดยางอยู่ใช่ไหมคะที่จังหวัดอะไรคะ
2: ระยองครับ
1: ที่ระยองมีกรีดยางได้เหรอพี่ชินกร
2: มีครับ
1: เหรออำเภออะไรคะ
2: อำเภอบ้านค่ายครับ
1: อ๋อแถวๆนู้นเขามีกรีดยางกันด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เนาะแล้วเราก็ทำงานดึกๆเลยสิเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะเสร็จประมาณกี่โมงคะ
2: น่าจะประมาณตีห้าครับ
1: เอายาวๆไปเลยเนาะ
2: ครับ
1: กี่ไร่คะเนี่ย
2: มีทั้งหมด20ไร่ครับ
1: โอ้แล้วเราต้องทำทั้งหมด20ไร่เลยไหมหรือมีคนช่วยอยู
2: ่วันละ10พอครับ
1: อ๋อวันละ10พอเนาะ
2: คร
1: ับ แล้วถ้า20ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
2: ก็เต็มอึดนะครับ
1: เนาะมันเหนื่อยเกินไปเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่จินกร
2: ชอบมานานครับพี่พิมดา
1: ชอบใคร
2: ฮะ
1: ชอบพี่พิมดาเหรอเนี่ยรู้จักหยอดด้วยนะเราเนี่ยจากพี่ออฟดอกฟ้าเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครมิคะ
2: มอบให้พี่พิมดามิตรมหานครสุดสวยแล้วก็น้องรถเมย์หลังไมค์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
1: นี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
2: คร
1: ับ ขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาราอะห้า
2: และไอ้ไอยาราอะห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
2: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้าน
2: ต้องมีไอยาลาอะห้า
1: สุดยอดนี่ไม่ต้องให้นำเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยพี่ชินกรนะคะ
2: เป็น
1: FC ตัวจริงเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคืนนี้ขอให้ทำงานเสร็จไวๆนะคะจะได้รีบมาพักผ่อนเนาะ
2: ครับพี่พิมดาบ้านพี่พิมดาน้ำท่วมไหมครับ
1: ตอนนี้แห้งแล้วค่ะแต่ว่าท่วมขังอยู่นานอยู่เหมือนกันประมาณ15วันได
2: ้ในตัวเมืองระยองก็เหมือนกันครับ
1: หรอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็ลดแล้วครับ
1: เนาะแต่ก็ท่วมขังนานอยู่เหมือนกันเนาะท่วมพร้อมๆกันนั่นแหละใช่ไหม
2: ครับ
1: เนาะนะคะส่งกำลังใจให้คนที่ยังน้ำท่วมอยู่ด้วยเนาะหลายๆจังหวัดเห็นบางพื้นที่ก็ท่วมสูงอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะ
2: ที่นี่ทุกปีเลยครับบางวัน
1: อ
2: ่ะ
1: เอาหรอเป็นประจำเลยเน
2: า
1: ะ
2: ยุทธยาครับ
1: บางบานน่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็เห็นบ้านโป่งด้วยไหมราชบุรีปราจีนอะไรแถวนู้นด้วยเนาะนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่จินกร
2: ครับอากาศใกล้จะเปลี่ยนแปลงแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่พิมดา
1: เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำเนียงใต้นะคะทั้ง4เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่ามีแต่ความรักความรู้สึกดีๆให้กันนะคะชอบมานานผางเข้าแล้วจากน้องอ๊อฟดอกฟ้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะชวนน้องล่องใต้นะคะจากพี่เนตราเชนนะคะแล้วก็พี่กล้วยสแตมและปิดท้ายกันด้วยชอบไม้กับบ่าวคนนี้จากพี่หนวดจิรพัฒน์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่นิลแทมมลินนั่นเองนะคะเหมือนสารภาพรักเลยอ่ะเนาะพาเรทชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออัยระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้อัยราอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮาม
0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเมธิชานะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะชั่วโมงที่2นี้เรายังคงเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันอยู่นะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนี่ขึ้นกันทั้งคืนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าอยู่ถึง 5:00 นี่ก็ขึ้นกันถึง 5:00 กันเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่วอนเมืองการพี่เรนูนครศรีพี่มนัสนครศรีพี่หน่งลำปางพี่อนันต์โคราชพี่ดำดินลำปางพี่เล็กสุราษฎร์และพี่ติ๊กศรีสะเกษพี่หนานดิบลำปางน้องใบสมุทรปราการพี่สิงห์น้อยศรีสะเกษพี่ขจรนครศรีพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่เรียกเลยเป็นกลอนเลยนะคะขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาบอกขึ้นด้วยนะคะน้องเมธิชาจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะพาเด็กขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์พี่ TSJ จอตรอพี่ยูนิคนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอุ้มทิพสุดานะคะน้องแวนว้าวพี่ลัดดาด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงนะคะมีพี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะพี่ติ๊กแบตเตอรี่หมดจ้าแต่ยังฟังอยู่จ้าพี่บุญยงใช่มั้ยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะพี่สุภวัฒน์คุณเอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณผู้ฟังพี่จิรวรรณเนียมสงด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เอบอกว่าพี่ไม่สบายเป็นอะไรอีกคะพี่เอขาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะดูแลสุขภาพด้วยหายไวๆนะคะพี่รมิดามาลานะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีพี่ชญาสีสวยน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้องครูเมย์ครบหรือยังพี่ปตท.พี่ทรป.เดี๋ยวชื่ออะไรพี่ทปทปอะไรอ่านไม่ถูกสักทีเลยพี่ตากล้องนะคะพี่สวัสดิ์จัดแก้วนะคะมีอีกไหมนะคะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะพี่คิวเองเจียวก๊กด้วยนะคะถ้าหมดแล้วนะคะพี่เสรีสีคำก็ยังมานะคะมาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะคะพี่อะไรอีกไหมหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เอสุดหรอเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรคประจำตัวเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนิดนึงเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่คุณหมอบอกด้วยนะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือสิบตัวเอายังมากันเรื่อยๆนะคะถ้าหมดแล้วเนาะไปแล้วนะรถไฟออกไปแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะมาฝากกันด้วยแม่จ๋าคนไหนรอเพลงนี้อยู่นะคะเตรียมตัวฟังกันได้เลยค่ะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไออัยราอาฮารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮา
0: เอาล่ะนะคะมากัน2สปอตกันเลยนะคุณผู้ฟัง2จิงเกิลไปเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: รักในวรรณคดีค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นะคะคำร้องทำนองค่ะแล้วก็เรียบเรียงลีโออาทิตย์เขาเขียนคำร้องทำนองแล้วเรียบเรียงเองด้วยนะคะแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยจะมีพี่เต็มถังนะคะร่วมกันเรียบเรียงกับน้องลีโออาทิตย์นะคะใครชอบเพลงนี้นะคะไม่ต้องบอกแล้วล่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยขอกันเข้ามาก่อนที่จะจ่อคิวฮิตซะอีกนะใครที่ชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเรื่อยๆทุกช่วงดีเจเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาถึงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: อยู่ในมหานครชาร์ตของเราหยิบมาฝากกันนะคะแผลใหม่จากน้องหมิวรัศดาพรนะคะอยู่ในฮิตที่18ค่ะและก่อนหน้านั้นหัวอกพ่อห้างค่ะจากพี่แมนมณีวรรณนะคะอยู่ในฮิตที่9ค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังโฆษณากันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังการกับเซตผ้าปูที่นอนนะคะของ Amanda ค่ะรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะก็แนะนำกันค่ะเผื่อว่าใครอยากจะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก่อนปีใหม่นะคะหรือว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะมาเปลี่ยนห้องนอนกันค่ะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายค่ะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลยค่ะ2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลายที่1นะคะลาย Midnight Forest นะคะลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์ค่ะส่วนลายที่2นะคะ Sweet Carnation ค่ะลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายค่ะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะคะกับ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นไปเลยนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania

0: ยพิมดามหานคร
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอจากน้องเอ็กอาสยามนะคะเป็นเพลงที่ขอมาจากหลังไมค์ค่ะพี่ขจรนครศรีขอเข้ามานะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมแป๊บเดียวเองช่วงท้ายๆชั่วโมงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะอีกสัก2เพลงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงลมหายใจจากพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะคืนนี้ใครทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: พิมดามหานครขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีนะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกพิคัตริยามาราศีกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงรายงานตัวครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันทุกวันเลยนะถึงวันศุกร์นะยกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็3ชั่วโมงครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะฮะทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับผมไปถึงคุณพี่ใหญ่มาหรือเปล่านะฮะโดยสบายดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่แดงใจดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่นงนุชณนครพี่คิวเองเจียวกกนะครับผมสวัสดีพี่เกรียงศักดิ์พี่เออินทิราพี่สว่างนะฮะมาแล้วพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับพี่รัตนาพี่สมโชคมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงกินเจถึงห้ามร้องเพลงครับทราบครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กินเจอยู่ผมก็ไม่ร้องเพลงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อครับผมนะฮะพี่สมโชคขอเองมุกฮะมุกนี้ผมเล่นบ่อยละสวัสดีพี่ศักชัยครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่กันระพีพี่สุวรรณีช่างแจ็คเทวาพี่รัมมิดานะครับสวัสดีทุกท่านฮะทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปมหานครไลฟ์กันก่อนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและก็กลิ่นกายด้วยนะครับปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆทุกๆคน

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สายชิลหิวใจ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับจากพี่กุ้งสุธิราชสวัสดีครับไปทาง Facebook ด้วยนะฮะสวัสดีน้องจูน้องคะนะฮะโอ้ยในที่สุดก็ได้มาเจอกันเวลาตีสองนะครับเพราะว่าวันนี้สิเนาะวันนี้วันหยุดเนาะนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศรีวิไลพี่ขนมถังแตกพี่นฤดีนะครับน้องแบมสวัสดีงับนี่พี่เกษมคุณพี่จำนงนะครับพี่รมิดาครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลย1สายอยู่กับเราครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงคิดถึงมากเลย
4: สวัสดีครับพี่เน่งเราไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งเน
5: า
4: ะ
5: ประมาณ13-14 วันแล้วจ้ะ
4: 13-14 วันนะครับสบายดีนะครับพี่เน่งช่วงนี
5: ้ก็ตัวพี่ก็ร่างกายแข็งแรงอ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยไหวแต
4: ่
5: ช่วงหลังๆที่พี่ไม่ค่อยโทรช่วงคืนเพราะว่าพี่ไปใช้งานแฟนนี่คะ
4: เข้าใจครับนะครับผมพี่เน่งแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพร่างกายของพี่เน่งโอเคไหม
5: สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ใจมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับสุขภาพร่างกายเพราะพี่ก็ยังคิดถึงแม่พี่อยู่อ่ะพี่ยังไม่ไปหาแม่พี่ได้2 เดือนกว่าแล้วจ้ะ
4: เข้าใจเลยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งนะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ไอ้หนุ่มตู้เพลงของก๊อตจักรพันธ์จ้ะ
4: ไอ้หนุ่มตู้เพลงเวอร์ชันของพี่ก๊อตเหรอฮะ
5: พี่ชอบก๊อตจักรพันธ์ร้องแล้วเขาเสียงมีเสน่ห์อ่ะ

0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟังลูกทุ่งผ่านนคร FM 95ค่ะ
0: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพใจด้วยนะ
1: ค่ะน้องเพชรเหมือนกันนะคะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะจะได้มีแรงมาทำงานนะคะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับพี่เน่งเบื้องกลุ่มของเรานั่นเองนะฮะขอเป็นไอ้หนุ่มตู้เพลงนะครับเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับผมก็หลังจากเพลงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรอีกก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ละกันนะฮะเบอร์เดิม02 2481366ครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้รักคงยังไม่พอก่อนหน้านั้นครับมีวอนหลวงพ่อรวยนะฮะจากคุณพี่มนแคนนะฮะแล้วก็พ่อเนื้อทองนะฮะปาวลีพรพิมลนันทท องครับเจ้าอีภูพุสิทธิ์นะครับผมทักทายครับไปดูทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วกันนะฮะพี่คิวเองสวัสดีครับพี่แมวขอเพลงอะไรนะใจบ่มักดีใช่ไหมฮะพี่จารันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จำนงเอาที่เธอสบายใจจากพี่ไผ่พงศธรจากเพลงนะครับนี่พี่ประสิทธิ์ครับพี่กมลวันพี่คมคายพี่สุวรรณีนะครับพี่สมบูรณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเหมือนเดิมเรื่องของ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนา
7: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเดนดีรับใช้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตี2ถึงตี5เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ3ชั่วโมงมาอยู่กันแบบนี้นะฮะสวัสดีทักทายครับพี่เกษมบอกว่าฝนตกใส่ยางหมดแล้วน้องเพชรเฮ้อนะครับโอ้ยนะฮะเสียใจด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ขอให้ฝนผ่านไปได้โดยเร็วนะครับผมแต่ก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่แมวภูปการทักทายครับผมทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความขึ้นมานะครับพี่จีรวรรณพี่ปราริดานะฮะพี่พินโยสวัสดีครับพี่ณรงค์นะฮะพี่บรรเทาตื่นแล้วนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์พร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ

0: หนูสวัสดีครับมาแล้วครับ
1: โอ้โหพี่กะทิคนเดิมนี่เอง
0: ครับขอบคุณครับ
1: พี่กะทิสบายดีนะครับช่วงนี้
0: อ๋อช่วงนี้ฝนมันตกมากที่เพชรน้ำมันท่วมต้องไปดูสวนไปดูไร
1: ่ครับผม
0: มันไม่ท่วมหรอกแต่ว่าก็หนักหนาครับหนักหนา
1: แล้วตอนนี้พี่กะทิอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
0: อยู่เพชรบุรีอยู่ออกมาทางหนองเขาถ่านครับ
1: อ๋ออยู่ที่เพชรบุรีเนาะ
0: คร
1: ับ นะครับผมอาจจะว่า
0: ตอนนี้ก็ทำวงปีพาดมอนไปได้เยอะแล้วก็เครื่องห้าทำไว
1: ้
0: เอาเพลงยุคทุ่งไปเล่น
1: ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
0: เพชรเปิดนะครับสามเพลงอะเล่นหมดนะ
1: ครับสามเพลงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหม
0: เล่นกับสติง
1: นี่สุดยอดไปเลย
0: เอาปีพาดเล่นกับสติงเลยครับ
1: ครับผม
0: ก็เปลี่ยนผืนก็เปลี่ยนผืนและหน้า
1: ฮะ
0: ก็ทำไว้หลายเพลง
1: ครับ
0: เห็นหลวงพ่อก็ชอบชาวบ้านก็ชอบก็เลยทำไปเล่นบนศาลาให้ครบ
1: นี่สุดยอดไปเลยพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
0: อยากฟังลูกทุ่งเท่งมงของกุหลาบร้อยรัศมีครับ
1: ครับผมได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: ว่าจะมอบให้อุ้มกสิยาหน่อยไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่เขาเป็นยังไง
1: ให้กับน้องอุ้มเนาะ
0: แล้วก็ของคุณเพชรก็เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าอัลบั้มใหม่ของคุณเพชรเป็นยังไง
1: อ๋อยังไม่มีผมยังไม่มีครับแต่ว่าของน้องอุ้มน่าจะมีแล้วมั้งน่าจะกำลังมีไม่แน่ใจ
0: เนี่ยผมก็รอฟังอยู
1: ่
0: แต่น้องซอยเขาก็น่าจะทำของใหม่เขาออกมามั้ง
1: อืมก็เป็นไปได้นะฮะ
0: ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ขอมอบให้สองคนนี้เขาก่อนแล้วก็ทิ้งเมย์หลังไมค์แล้วก็คุณเพช
1: ร
0: แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ทุกคนเลย
1: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆพี่กะทิก่อนที่จะไปฟังเพลงนำสโลแกนของเราได้ไหมอ
0: ันนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ก็ตอนนี้เหรอเป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างใช่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้อัยราครับจำได้ไหม
0: โอเคครับคุณเพชรนำเลยครับ
1: โอเคครับพูดตามเพชรนะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อ่าฮ่า
0: อ่าฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่าฮะ
0: อัยราอ่าฮะ
1: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองนะฮะนะขอเพลงลูกทุ่งเท่งมงนะฮะของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีนะก็ถือว่าเป็นแนวสามชาประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจัดให้ครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงของน้องแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีครับลูกทุ่งเท่งมงครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับจัดไป4เพลงพาเรทเพลงฮิตนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับลูกทุ่งเท่งมองแนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีไม่อยากพกเมียนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับขอน้องใต้ต้นโดนนะฮะน้อง MC2 แล้วก็นุ้ยเวียนครกนะฮะจากพี่นุ้ยสุวีนานั่นเองครับสวัสดีพี่ณรงค์ครับพี่ไผ่ตะกัวปลาพี่โอเว่นนะครับทักทายครับพี่คิวเอ็กมาแล้วพี่วันวิสานะฮะพี่สังสุราชครับพี่แมวภูปการนะครับพี่บรรเทาบอกว่าเย็นนิดๆในเมืองบุรีรัมย์ค่ะนะครับช่วงนี้ก็อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นหน้าหนาวนะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้เพลงอะไรนะขอดูซิเพลงส่งพัสดุนะครับจากธรรมธนานะครับสังกัดจอห์นนี่มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยวิทย์ไม้ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็ก

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็มีทั้งสองเพลงเมื่อกี้นะครับประวัติศาสตร์จากพี่คริสติน่าอากิล่านะแล้วก็จับมือกันไว้นะครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมแม่ทำนองคล้ายๆกันนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้กว้างไอ้มิชัยมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิพี่อุดรด้วยสบายดีนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แคล้วใช่ไหมฮะพี่แคล้วเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณรงค์พี่เอกสินนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยกับอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะ ก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะฮะน้องเมย์ก็รอรับสายกันอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของ The Hit Story แล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะฮะทั้ง4เพลงครับยาวๆในชั่วโมงที่3แนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นใจบ่มักดีจากพี่ไหมไทยนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็ต่อมาโดยอะไรนะไก่ตาฟางนะครับจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะครับน้ำใต้ศอกจากวง Sky Pass แล้วก็แผลในใจจากวงไมโครนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะฮะมาอยู่เพื่อนๆกันเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับไปถึงพี่สาวครับพี่บุญเลียนนะฮะพี่พินโยพี่สามารถพี่อาทิตย์นะครับทักทายครับพี่สุภัตราแล้วก็พี่รัตติยาหนูสวยหนูสวยนะครับพี่กล้วยทอดขาเลาะสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุชาดานะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สว่างยายออส3ย่านพี่แดงนุจิลาพี่นนจันทร์พี่ไทยรัฐแตงโมนะครับพี่สุนีพี่อนันต์พี่มานพพี่จุ๊บแจงนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับ4เพลงจบไปแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนทุกครั้งที่เราเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ

0: มลีสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: กลับมานะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกาวารายตี้จากพี่ปีเตอร์แล้วก็กำกาสกาลสินนะครับจากพี่พีเสด็จนะฮะแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงฟิชเชอริงน้องอะไรนะน้องบัวกมลทิพย์โอ้ยนานแล้วลืมชื่อน้องก็เลยนะฮะแล้วก็จักกิมกับตักโตนะครับวงตักโตอาสยามนั่นเองครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าจะกรูนะจะกรูใช่ไหมแต่ว่าพิมพ์สั้นๆพิมพ์ว่าจอกอก็คงจะแบบจกจกจกจกจกจกจกจกจกอะไรคะจกอะไรฮะสวัสดีพี่แหม่มโพไวนะครับพี่วันสิรินะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่บรรเทาพี่ปราโมทพี่สุวรรณีพี่อารมณ์นะครับพี่ธมนะฮะสวัสดีครับพี่แคล้วแล้วก็สวัสดีพี่ล่านะครับพี่ล่าเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชิษณุพงศ์นะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีพี่บุญเรียนครับพี่สาวขามครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชานะครับชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะครับป่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่แล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
0: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะ

0: ด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัศเซตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: ชา

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม5:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบุญบนดวงจันทร์นะครับรัก FM ก็จะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้โหขอให้แม่ค้าทุกเจ้าขายดีเหมือนอีแก้วปิ้งไก่นะคะตั๊บเดียวหมดนะซื้อไม้แถมไม้นะคะโอ้โหใจดีใจดีจังเลยนะคะแม่ค้าเจ้านี้สวัสดีแม่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็พ่อค้าด้วยอาชีพอื่นๆด้วยนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังวิทยุสวทในขณะนี้ 5:10 น.เช้าวันนี้เช้าวันพุธแล้วนะคะ14 ตุลาคม 2569กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะตี5 ถึง 7 โมงเช้าช่วงซุปเปอร์เซสชันนะคะลูกทุ่งหมานครตั้งแต่ช่วงเวลานี้กับเรา2คนเหมือนเดิมนะคะรวมถึงทางเพจด้วย LTM FM 95สวัสดีทักทายชาวภูเรือนะคะมีพี่ประนอมเป็นตัวแทนผู้ใหญ่วันค่ะพี่สมโชคบอกฝนตกนะคะหัวมันต้มก็รู้แล้วหัวมันต้มนะคะฝนตกนะโอ้ยนึกถึงอดีตเลยค่ะพี่เอ้ยพี่อาคมพี่อารมณ์พี่ที่รมพี่หนูพี่แก้วนี่พี่แก้วปิ้งไก่เมื่อสักครู่หรือเปล่าคะมาเองเลยนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านพี่แอมนาอานันตะอานันตะวิทยาเหรอคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยอ่านไม่ได้ค่ะสระเอรอเรือสระอีแล้วก็หายไปเลยพี่สะอาดพี่สมพรจากโคราชนะคะอ๋อขอกุหลาบนอกวาเลนไทน์แล้วก็พี่กระโปโลกระจงอันนี้ส้มตำไก่ย่างแต่เช้าเลยใช่ก็เป็นเมนูยอดฮิตนะเมื่อวานก็เพิ่งกินมาไก่ย่างไก่ทอดอยู่แค่นี้วนเวียนนะชีวิตของคนจะไม่ใช่เฉพาะต่างจังหวัดเนาะในเมืองเขากินกันใช่ไหมไก่ย่างไก่ทอดนะพอสายหน่อยเที่ยงหน่อยบ่ายๆก็จะมีส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะพี่นวพรเช้านี้ที่มหาสารคามอากาศดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะพี่แขกคนสวยนะคะพี่สสิธรศรีวิรัตน์นะคะแล้วก็ใครอีกเข้ามาลุงจรูนสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ลำพันธ์นรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โจใจดีนะคะอยู่ที่สงขลาอากาศดีเมื่อคืนฝนตกไปแล้วอ๋อพี่รัตยากูดมอร์นิ่งค่ะพี่อารมณ์บอกตัดยางก่อนนะบนฟ้ามืดฝนก็ลุ้นอยู่นะคะอ๋อรีบตัดนะฮะแล้วก็พี่รัตเดี๋ยวนะพี่รัตยาทักกันเนาะพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชด้วยพี่ณรงค์ประมาณนี้นะพี่วิรัตสมพรเสน่ห์ลุงวีจากเชียงรายสวัสดีด้วยค่ะพี่ดวงใจจากญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ทักตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะเพลงมันมากลุงวีบอกแล้วก็ใครอีกกำไรมาเลยซื้อไก่แถมไหมเนี่ยกำไรจะเอามาจากไหนน่าจะมีในเพลงอย่างเดียวนะชีวิตจริงเนี่ยแม่ค้าบอกแถมอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะพี่มณิษฐ์ทองดีสวัสดีนะคะแล้วก็พี่วันนี้ล่าสวยพี่เออินทิราค่ะพี่ชลลี่พี่จิตราศรีจันพี่ตุ๊กกฎชมนสารคามก็มาแล้วเนาะเช้านี้ต้องผัดมะละกอใส่ไข่หรืออร่อยเนาะเมนูนี้ก็อร่อยนะคะผัดมะละกอเนาะสวัสดีพี่แหม่มผวายนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ตาหวานนอนฟังเสียงฝนตกหนักอยู่ที่ท่ามะกาเหรอคะเนี่ยภาคกลางอย่างที่รายงานเป๊ะเลยเนาะพี่ศิระเมธจากลำลูกกาพี่อิ๋วรักป่าอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีด้วยค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ศรีสังพี่วัฒนะจากภูกิ่งเงินพี่ปิยพงศ์วิกรมมณีเชษมณีพี่เชษอยู่ที่สมุทรปราการคุณเทวาอยู่กำแพงแสนฝนตกไม่เลิกโอ้กำแพงแสนวันนี้14แล้วเนาะภาคกลางกับภาคใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะยังมีฝนตกหนักอยู่เรียกว่าตามที่ทางอะไรอ่ะกรมอุตุได้พยากรณ์เป๊ะเลยนะคะฝนยังหนักอยู่นะก็คงจะต้องตร ังต้องยังไงรับมือกับมันเนาะไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็เห็นเมื่อสักครู่แป๊บๆนะคะบอกว่าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกำลังตกอยู่เลยนะขณะนี้เอออำเภอทุ่งสงไม่ได้ตกนะคะเนี่ยห่างกันประมาณ50 กิโลก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าไม่พร้อมกันแต่ก็ดีแล้วค่ะตกอยู่แถวนั้นแหละแถวนี้ก็แค่คึ้มๆพอนะคะเมื่อวานนี้ตกไปแล้วเอาให้แค่พอได้รดน้ำต้นไม้ก็พอนะคะเทวดาที่รักรู้จะต้องบอกยังไงนะนะเรื่องของภัยธรรมชาติที่ผ่านไปแล้วก็คือกทม.กรุงเทพนะคะภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่หนักๆอยู่นะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะฉะเชิงเทราแปดริ้วก็น่าจะค่อยๆลดลงนะคะสำหรับน้ำในกรุงเทพเนี่ยสำหรับล่าสุดนั้นเนี่ยที่คลองตาหนังปรากฏว่าพอน้ำลดเนี่ยนะคะโอ้โหข้างล่างในคลองขยะนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยขยะมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เอาภาพถ่ายจากการลงพื้นที่มาแสดงให้ดูภาพนี้เนี่ยปรากฏให้เห็นสภาพคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลองแล้วก็จุดก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการติดตั้งแนวเสาเข็มแล้วก็นำท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวอันนี้มันเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่เอามาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่กับลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้เขาอธิบายว่าในส่วนของการดูแลกับการบำรุงรักษาคลองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอยู่แล้วอันนี้ตามแผนที่กำหนดไว้นะก็จะมีการติดตามสภาพพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เพิ่งมาตรวจสอบหรือว่าเริ่มดำเนินการภายหลังนะมีชาวบ้านเนี่ยเอาภาพสภาพคลองไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาขยะกับไอ้พวกเศษวัสดุอะไรไม่รู้อ่ะตกค้างอยู่เยอะมากในคลองเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยรู้แล้วปัญหานี้ตั้งแต่ช่วงเกิดน้ำท่วมนะคะก่อนเกิดด้วยแล้วก็น้ำกำลังท่วมด้วยก็แจ้งประสานไปที่ผู้รับเหมาให้มาจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างบริเวณคลองตาหนังนะคะขณะนี้ก็บอกว่ากำลังเร่งจัดการพื้นที่และเก็บขยะตกค้างให้เสร็จโดยเร็วซึ่งยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงพยายามติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ดูสภาพสิโอ้โหมันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างอะระบุวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อ18 กันยา 2569แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่กทม.ก็เลยชี้แจงว่าโครงการนี้เนี่ยมันครบกำหนดสัญญาตามที่ระบุไว้จริงตามป้ายนั่นแหละแต่ว่าขณะนี้กำลังต่อสัญญาก่อสร้างใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกำหนดแล้วเสร็จตามแผนงานใหม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะคือแน่นอนพอใครเห็นภาพก็ในออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้มีคนไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงว่าสรุปแล้วเนี่ยขยะกับงานก่อสร้างบริเวณคลองนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปินะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กทม.ท่านนี้ก็มองว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วไม่ควรเอาภาพสภาพขยะที่ตกค้างบริเวณก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมในเขตบางกะปิทั้งหมดท่านว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่ากทม.ไม่มีการละเลยต่อปัญหานี้ยังคงติดตามประสานงานผู้รับเหมาเพื่อให้มาดำเนินงานจัดการขยะแล้วก็เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในคลองตามขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราเห็นภาพแล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนาะขยะเยอะจริงๆนะที่อยู่ในคลองเพราะฉะนั้นพอน้ําไหลลงไปมันก็ล้นทันทีมันก็ปั๊บเดียวเองนะคะถ้าคือขยะมันก็ถมๆอยู่ข้างล่างตอนที่น้ําไม่ท่วมอ่ะ ยังมีน้ำขังอยู่แล้วก็คิดว่าก็เป็นของทั่วไปแต่พอเจอขยะอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เองก็ปทม.ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ดราม่าอะไรก็ตามนะคะไอ้คลองตาหนังเนี่ยตัวน้ำมันก็ไม่ได้สีไม่สวยอยู่แล้วล่ะนะคะพอมีขยะเข้าไปอีกก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะน้องโด่งเนาะ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตี
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อไอ้ของที่ว่ามีแต่ขยะมีแต่เศษ
0: โอ้โหใช่เศษไม
1: ้เศษ
0: วัสดุที่เขากำลังจะก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาจริงๆแล้วมันรกลูกตาจริง
1: ๆโอ้ยังไงก็ขวางทางน้ำนะดูนะ
0: โอ้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพไงอยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายของ ที่เป็น
1: ขยะก็อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเพราะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถึงมีขยะใช่ไหม
0: เออไม่คือในกรุงเทพมันก็ต้องแบบว่าเออดูแบบมีตึกมีคอนโดมีหมู่บ้านหรูใช่ไหมมันก็ต้องดูดีกว่านี้หน่อยนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: เออเนี่ยค่ะอันนี้ดูเหมือนไม่มีใครสนใจกองนี้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะเนาะก็เนี่ยปีนี้กรุงเทพก็ไม่น่าจะมีน้ำท่วมแล้วนะคะก็ผ่านแล้วเดี๋ยวปีหน้าอีกปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็อยากเอาดูภาพคลองตาหนังไว้นะต้องรีบก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ต้องรีบจัดการขยะที่มันทับถมอยู่ในคลองนะเผื่อว่ามันช่วยได้นิดนึงก็ยังดีอ่ะปีนี้หนักจริงบางกะปิท่วมหนักมาก
1: ค่ะครับผม
0: สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รอรับสายช่วงบอกข่าวเล่าความอยู่นะคะ
1: ครับผมนะฝากความห่วงใยไปถึงคนลาดกระบังเมื่อวานมีพี่ที่รู้จักนะฮะเขาลงเฟซว่าวันที่17แล้วนะพี่เขายังเดินลุยน้ำประมาณหน้าแข้งเลยนะแต่ในอันนี้คือในหมู่บ้านนะโอ้
0: 17วันผ่านไปครึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะ
1: 17วันยังต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบว่าหาลูกไปเล่นดนตรีไปส่งลูกเข้าเมืองคือเดินลุยน้ำมันออกมาอยู่เลยอ่ะอะไรครับเนี่ย
0: เรื่องจริงใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: คือตามถนนเส้นหลักอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหยังรับน้ำอยู่เลยอ่ะต้องหันไปไหน
0: ในบ้านอ่ะไม่ท่วมแล้วแต่นอกบ้านอ่ะยังต้องลุยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือบ้านอาจจะแบบเป็นที่จอดรถที่ต้องขึ้นอีกสเต็ปนึงละนะครับเพียงแต่ว่าทำไมน้ำในหมู่บ้านมันยังไม่ลดลงอีกเนาะแต่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำจริงๆนะแถวนั้นนะฮะ
0: โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยถ้างั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือวันแรกๆเนี่ยรถกระบะยังเข้าไม่ได้เลยนะคือมันสูงขนาดนั้นเลยนะ
0: อือโอ้น่าเห็นใจมากถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: จริงพี่แล้วคนแถวนั้นอยู่กันยังไงนะฝากความห่วงใยถึงชาวลาดกระบังด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: อย
0: ู่กันแบบก็เรียกว่าอยู่กันแบบต้องอดทนมากๆอ่ะค่ะเออเอาอย่างนี้แล้วกัน
1: คือต้องรอให้น้ำมันระเหยเองเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะ
0: ก็ประมาณนั้นแหละก็ต้องแดดแรงๆอ่ะเดี๋ยวน้ำก็ระเหยหมดแหละใจเย็นๆนะคะ
1: คร
0: ับ เออมันระเหยเองคือจะทำยังไงก็คงไม่ได้แล้วเนาะเออไอ้ที่มันแห้งก็ต้องรีบล้างอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีสายมาจากจังหวัดชุมพรค่ะน้องโด่ง
1: รับสายยินดีครับ
0: บอกข่าวเล่าความคุณปูเหรอคะ
2: คุณปู
1: สวัสดีครับ
0: คุณปูอ๋อคุณปูเชิญครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับพี่คุณศรีแล้วก็คุณโด่งครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับพี่
2: ครับสวัสดีครับผมอยากสอบถามนิดนึงอยากจะให้ขอคำแนะนำหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วเนี่ยผม5-6ปีแล้วตั้งแต่นู้นนะผมเคยไปกู้เงินของไทยเครดิตมาทำร้านอาหารมาสร้างมาขายอาหารแล้วคราวนี้ว่าโดนสั่งรัฐบาลก็สั่งปิดร้านอ่ะก็ปิดเปิดอยู่2ทีแล้วก็ก ายเป็นสั่งปิดไปเลยคราวนี้ว่าปัญหามันเกิดตรงที่ว่าผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะตอนสั่งปิดร้านอะใช่ไหมแล้วคราวนี้ว่าเราก็โหแล้วลูกผมก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นนะแต่รถก็ต้องส่งกลายเป็นรถโดนยึดไปแล้วนะรถโดนยึดไปแล้วแล้วคราวนี้ว่าไอ้ส่งเงินนี่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีเงินลูกเรียนก็เรียนไม่จบเพราะว่าไม่มีเงินส่งลูกเรียนลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนตอนอยู่ม.4 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พอออกมาทำงานเสร็จใช่ไหมตอนนี้ต้องมาหางานเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต่อก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้สินหนี้ที่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันก็ตามผมมาใช่ไหมตอนนี้ดอกเบี้ยมันกลายเป็น 40,000 เงินต้น 20,000 ดอกเบี้ย 40,000 เป็น 60,000 60,000 กว่าแล้วให้ผมเขาก็ผมก็ยังผมส่งนะผมส่งได้2ปีละต้องไปเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นว่ามันไม่ยอมจบอ่ะผมว่าผมอยากจะคิดว่าให้เขาช่วยผมก็โทรกลับไปที่ไทยเครดิตว่าอยากจะให้ลดไอ้พวกนี้ให้ผมหน่อยเขาก็ไม่ตอบกลับมาจากตอนนี้กลายเป็นไอ้ที่ส่งมาหาผมนี่คือบริษัทส่งนี่ยังส่งอยู่คราวนี้ว่าผมเห็นมันดอกมาเยอะแต่ผม65แล้วถ้าเกิดผมส่งไปอย่างนี้นะมันก็ยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าผมตายถ้าเกิดผม
0: มันก็ไม่ไหว
2: ใช่ลูกสาวผม
3: เป็นที่ผ่านมา
2: ลูกสาวผมก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนไงมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะขอคำแนะนำว่าควรจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าไอ้เงินตรงนี้นะตอนกู้เนี่ยฮะมันเป็นรายเดือนผมคุยเป็นรายเดือนเพราะว่าผมจะต้องหาขายอาหารแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนด้วยมันส่งรายสัปดาห์ไม่ได้ก็ตกลงโอเคกันแต่คราวนี้เป็นใบแจ้งนี่มาให้ผมว่าผมผิดนัดส่งรายสัปดาห์มันเป็นอย่างนี้เป็นรายสัปดาห์มานะฮะเนี่ยผมก็เลยเอ้าแล้วไปเขาก็ไม่โทรกลับมาร
0: ายสัปดาห์เลยเหรอพี่
2: ใช่ฮะเพราะว่าพวกต้องคุยกับผมเนี่ยตอนที่เขาไปหาผมที่ร้านเนี่ยก็คุยกันไว้ว่าถ้าส่งรายสัปดาห์ผมส่งไม่ได้ก็ผมต้องส่งลูกเรียนด้วยลูกผมเรียน2คนไงนั่นแหละแล้วก็เลยการเขาก็บอกโอเคเป็นรายเดือนก็พอรายเดือนทำไปพอเงินก้อนแรกมาเขาหักผมก่อนเลยอ่ะมันเหมือนเงินกู้ของไอ้พวกบวกกันน็อกเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยผมก็เลยงงเอาผมยังไม่ได้รับเงินเลยหักเงินผมละผมก็เลยตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วนะก็กลายเป็นว่าอ้าวเราก็ส่งไปเรื่อยๆเพราะเราต้องใช้เงินมาหมุนเวียนในร้านแล้วกลายผมก็โดนเครดิตโควิดเข้าก็เลยเรียบร้อยเลยสั่งปิด2 รอบ 3 รอบผมจำได้นั่นแหละแล้วตอนนี้ผมเลยต้องเลิกร้านเนี่ยแล้วร้านที่ผมขายอยู่ตอนนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเขาก็คืนเข้าไปแล้วไงมันยังส่งเอกสารมาที่หลังนั้นอยู่เลยอ่ะผมก็ยังงงผมเลิกขายมา3-4 ปีเอกสารยังมาที่นั่นอยู่เลยนะที่บ้านหลังที่ผมเช่าขายเนี่ยผมก็เลยเอิญคราวนี้ว่าผมโทรไปหาทางนู้นเขาก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ติดตามตรงนี้นะต้องจ่ายเงินร้านตามนี้ผมก็เลยโอ้โหแล้วผมเคย
3: แล้วที่ผ่านมาเราจ่าย
2: โทรไปหาทนายแล้วทนายบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องตามนั้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นให้ผมไปสืบดำรงธรรมเขาบอกถ้าอยากจะแก้ไขไปศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าพี่ศรีว่า
0: ถ้าจะแก้ไขนี่ให้หมายถึงใครแนะนำคะพี่ให้ไปศูนย์ดำรงธรรมว่าจะแก้นี่เนี่ย
2: ทนายบอก
0: อ๋อทนาย
2: ที่ผมคุยเรื่องที่เขาลงในเฟซอะไรพวกนี้ผมก็โทรไปคุยเขาบอกก็อย่าใช่อย่างนี้พวกนี้เขาไอ้นี่แซงหมดแล้วคุณผิดนัดคุณก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วล่ะอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าให้คำแนะนำอย่างนี้ผมมาไม่ใช่ผมจะไม่จ่ายเขานะผมจะจ่ายแต่คนนี้ว่าดอกเบี้ยมันมากเกินอ่ะผมว่านะก็ส่งมาให้ผมส่งไปมานะดอกเบี้ยไม่ดอกเบี้ยลดเป็นนิดเดียวเงินต้นยังอยู่เท่าเดิมเลยโอ้โหผมงงเลยจาก500ให้ลูกสาวส่ง500เขาบอกลูกสาวบอกว่าเขาแจ้งมาบอกว่า500ไม่ได้นะต้อง 1,000อ้าวก็ราคาผมต้องหาเงินส่งเขา2ทีตอนนี้ผม65แล้วไงผมก็ได้เงินคนชรา600นั่นน่ะก็ได้มาช่วยด้วยผมบอกโอ้โหสุดยอดเลยผมบอกเออจะทำเด้อมันมี2อย่างนะของเมืองไทยกับไทยเครดิตเนี่ยเมืองไทยผมก็โดนยึดรถไปแล้วมอไซค์แล้วก็รถเก๋งก็โดนยึดรถไปแล้วเหมือนกันเพราะผมขายของแล้วมันมีไอ้ยอดเงินที่มันกู้พวกนี้ได้ไงก็กลายเป็นคนโดนยึดหมดจบเลยผมก็เลยชีวิตก็เลยนั่นแหละต้องดิ้นอย่างเดียวเพราะลูกยังเรียนอยู่ผมอยากขอแนะนำให้คุณศรีช่วยแนะนำแบบว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะผมโตไปแต่เครดิตแล้วมันไม่นี่เลย
0: มันไม่ยอมเลยอ
2: ยากจะจ่ายใช่เขาไม่โทรกลับมาไม่ใช่เขาไม่ยอมฮะผมบอกเขาแล้วแจ้งไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรียบร้อยเขาไม่โทรกลับมาหาผมแต่ให้ทนายไอ้เจ้าที่ติดตามตรงนี้โทรมาทวงอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ผมก็ถึงส่งวันที่5กับวันที่15เดี๋ยววันที่15เนี่ยผมต้องส่งให้อีก500เป็น1,000เดือนละ1,000
0: เดือนละ 1,000
2: ใช่ฮะแล้วของไอ้เมืองไทยก็เดือนละ500อันนั้นก็คือเขายึดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาบอกมีส่วนต่างมีเงินกู้อะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดอยากจะปิดก็ต้องปิด15,000มันเป็น30,000ยอด30,000อันนี้20,000 แต่ต้องปิด 40,000 ถึงจะจบผมบอกโอ้โหผมบอกตายผมบอกมันดุจริงไงดอกเบี้ยมันดุมากมันเหมือนดอกหมวกกันน็อกเลยอะอย่างนี้ดีกว่าคือเขาพูดที่ผลเราว่าเราค้าขายไม่ได้แล้วอะ
3: ครับพี่ปูไม่พี่ปูไม่ได้จ่ายขั้นต่ำใช่ไหมอันนี้คือ
2: ไม่ฮะไม่ฮะก็คือมันจะเป็นปกติของเขาที่ว่าเขาให้เราขายเพราะตอนนั้นที่ผมขายส่งรายเดือนนั่นคือเดือนละ1,600แล้วคราวนี้พอร้านโดนปิดปั๊บก็ส่งไม่ได้แล้วเราลูกเรียนลูกคือไม่มีเงินเลยอะอย่างนี้ดีกว่าคือนอนแค่ไหนนอนไม่หลับเลยตัววงเรื่องพวกเงินเนี่ยยังต้องไปกู้ไอ้หมวกกันน็อกนอกระบบมาจากนี่หลายๆแม่ก็ตามจี้ทุกวันเราก็เลย
0: โอ้โหอันดับแรกเลยพี่ต้องหยุดกู้ก่อน
2: ไม่ฮะ
0: ทั้งในทั้งนอก
2: นะตอนเนี้ยตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะผมกล
0: ั
2: วมากเพราะว่าเราเจอปัญหาพวกนี้แล้วเลิกหมด
3: ตั้งแต่โควิดก็คือไม่ได้จ่ายช่วงนั้นมาที่ว่าค้างเดือนละ1,600จนดอกนี่มันประมาณ40,000ใช่ไหมพี่
2: ใช่ฮะใช่แล้วคราวนี้ว่าพอเราเริ่มเราก็คือลูกผมก็ไม่ได้เรียนก็กลายเป็นไปเรียนกศน.คนที่อยู่ม.4เพราะมันไม่มีเงินส่งนั่นน่ะตอนนี้เขาก็กศน.เขาก็เรียบร้อยไปแล้วเขาจบไปแล้วกศน.ทีนี้ผมก็เลยพอจะหางานทำแล้วก็มาส่งเรื่องพวกเนี้ยเพราะเขาโทรหาเบอร์ลูกสาวผ
0: ม
2: เนี่ยเพราะผมมีเบอร์ลูกสาวเพราะเขาเบอร์ลูกสาวตอนนั้นไปคุยเพราะผมไม่มีโทรศัพท์ก็เลยกลายเป็นโตลูกสาวผมก็เดินมารับหน้าพ่อตอนนี้เนี่ยเขาโทรมาทวงขึ้นมาเราก็ต้องวิ่งหาเงินในนี้ไว้ให้ลูกสาวเดือดร้อนเนี่ยแล้วเป็นการที่เขา
0: ไม่ได้ไม่คุยกับทางธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้ก่อนหน้านี้ไหม
2: ไปคุยกับธนาคารไหนฮะใช่เครดิตอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่เครดิต
2: เขาไม่คุยเขาไม่โทรหาผมเขาบอกว่าอีก3 วันที่จะโทรกลับมาแล้วเขาก็เงียบไปเลยเนี่ยผมติดต่อไปนะเพราะว่าเราพอจะคิดอยากจะจ่ายอ่ะอยากจะใจแต่ก็นี้อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลดลงหน่อยเพราะว่าจ่ายไปแล้วเงินต้นมันไม่ลดเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยผมโอ้โห40,000เงินต้น20,000มันมากกว่าหมวกกันน็อกอีกมันเหมือนแบบว่า
1: พี่ต้องเจรจาพี่ต้องเจรจากับทาง
0: ธนาคาร
1: แบงก์อ่ะ
0: ต้องคุยให้ได้ค่ะต้องหาวิธีคุยให้ได้เลยนะคะ
2: กับไทยเครดิตใช่ไหมครับ
1: ใช่พี่อันดับแรกเนี่ยเจรจาเขาว่าเอ้ยเราจะขอผ่อนเงินกู้ตัวเนี้ยดอกเบี้ยเราจะไปได้บ้างเขาลองคุยกับเขาดูครับพี
2: ่คราวนี้ว่าลูกสาวผมบอกว่าใครเครดิตเขาติดเขาไม่ติดต่อแล้วเขาบอกให้ไอ้ติดตามทวงหนี้เลยเหมือนคนเน้นหนี้ผมก็เลยเอ้าตอนนั้นผมโทรไปหาใครเครดิตใช่ไหมว่าบอกเขาอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไม่โทรกลับมาผมแต่ไอ้ที่ติดตามทวงหนี้โทรไปหาลูกสาวผมก็เลยเอ้าเขาถึงกันนี่นาแต่มันเป็นเอกสารแจ้งมามันก็กลายเป็นว่าเนี่ยเอาใบนี้มาให้ผมดูโอ้โหเงินต้นก็ยังอยู่ดอกเบี้ยลดนิดเดียวผมก็เลยเนี่ยไม่รู้จะทำไงก็ลองปรึกษาดู
3: แล้วคุยกันได้เขาบอกให้ก่อนเดี๋ยวเขาแจ้งไปที่บริษัททวงนี่เอง
2: ใช่นั่นแหละ
3: ก็คุยกันแล้วก่อน
2: นะ
3: ครับพี
2: ่คุณจะคุยกับไทยเครดิตก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: คุยกับเขาเลยว่าเราจะ
0: ยังไงต้องติดต่อศูนย์เขาให้ได้ค่ะ
2: คร
0: ับ สำนักงานใหญ่เลย
2: ครับ
0: นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณก็
0: เป็นธนาคารใหญ่อยู่นะไทยเครดิต
2: ใช่ฮะโอ้แต่ดอกมหาโหดเลยนะผมว่าแล้วเขาคือว่าพอติดตามเราบอกว่าเราเริ่มจ่ายเขาก็ไม่เอ็นนี่เลยอ่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ยอมเลย
1: ตั้งแต่โควิดมันก็
2: อาจจะไม่ใช่เขาผมว่าเป็นไอ้บริษัททวงหนี้ไอ้ที่ว่าเขารับมาทวงหนี้แล้วมันก็คือไปแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยว่ามันน่าจะใช่แบบนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่ฟังอะไรเขาจะเอายอดเงินอย่างเดียวอะปิดจะได้เยอะ
0: แ
2: ยะ
0: ดูนะพี่ขอโทษนะพี่ปุ๊เนี่ยกู้กับไทยเครดิตแน่ใช่ไหมไม่ใช่ปลอมไม่ใช่แบบเป็นธนาคารปลอมใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับของไทยเครดิตเพราะว่ามันมีตัวแทนมาหาที่ร้านแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าเออเป็นรายเด
0: ือ
2: นแต่ใบเสร็จมันออกมาเนี่ยตอนเนี้ยตอนเมื่อก่อนมันก็เป็นรายเดือนเพราะว่าพวกส่งเดือนหนึ่งพันหกผมก็ส่งทุกเดือนเพราะตอนที่ผมขายของพอเราเริ่มไม่ได้ขายของ
0: แต่เขาเป็นธนาคารค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น่าจะไปตามจิกอะไรขนาดนั้นไหม
3: ไม่พี่สีเขาก็ต้องให้บริษัททวงหนี้ทวงอยู่แล้วพี่สี
0: อ๋อคือเขาขายหนี้ไปแล้วใช่ไหมเขาคือ
3: ว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ผ่อนเดือนสองเดือ
2: น
3: เขาก็จะมีบริษัทที่ทวงหนี้เข้ามาซับเขาอยู่แล้วแต่ที่บอกก็คือตั้งแต่โควิดอะพี่ปุ๊มันก็หลายปีใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
3: ค้างมาหลายปีแล้วนะดอกเบี้ยมัน
2: ถูกใช่ใช่ใช่ค้างมาหลายปีคือตอนนี้พอเราเริ่มมันนี่ปั๊บมันขยับได้ไงเพราะว่าเริ่มลูกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายลูกคนหนึ่งละอีกคนหนึ่งเรียนมหาลัยอยู่เลยครับ
3: นั่นแหละก็คือ จากไทยเครดิตก่อนเจรจาเลย
2: เพื่อลูกมันจะได้จบไงไม่งั้นผมก็เลยตกลงพอเริ่มทำพอเราเริ่มหางานทำมันก็เลยเนี่ยแล้วก็มีเงินไอ้คนชราย600มาช่วยด้วยมันก็เลยไอ้สวัสดิการอะไรที่ว่านั่นไม่มีแล้วเพราะว่ามันแจ้งว่าผมมีอะไรมีรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เหมือนกันเออมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดไปแล้วอ่ะเขายึดไปหมด
3: คือเรามีเงินจ่ายไอ้เครดิตก่อนเลยอย่างแรกว่า
2: อย่างนี้ดิว่าย
3: อดเงินต้น 20,000 น่ะเราอยากจะขอผ่อนตรงนี้แล้วดอกเบี้ยปรับลดให้เราได้เท่าไหร่ยังไงเราจะขอเริ่มผ่อนได้ระหว่างที่เดือนเท่าไหร่ยังไงกี่ปี
2: นั่นแหละ
3: ได้เลยครับพี่
2: เพราะว่าผมทุกวันนี้ผมมานั่งคิดนะถ้าเกิดผมเสียชีวิตไปแล้วไอ้ดอกเบี้ยมันเงินตรงนี้เดี๋ยวลูกสาวผมต้องเป็นคนรับผิดชอบอีกเพราะมันโทรหาลูกสาวผมเป็นคนลูกสาวผมก็กลัวมันขู่ลูกไงไอ้พวกทนายไอ้พวกที่ว่าตามตรงนี้มันโทรขู่ลูกผมลูกผมก็เลยกลัวเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้โห
0: คือตอนนี้ที่มียอดหนี้คงเหลือทั้งหมดนี่คือค่อนข้างที่จะหลายก้อนใช่ไหม
2: สองก้อนฮะของเมืองไทย
0: สองก้อนนี้
2: ผมส่ง500เมืองไทยผมส่งเดือนละ500เขาก็บอกว่าถ้าจะปิดก็ต้องปิด 15,000 เพราะดอกเบี้ยไม่ถึง 15,000 ก็เป็น3คนผมว่าเออคงปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลูกยังเรียนอยู่
0: เอาอย่างนี้ก็ขอขยายเวลาเขาไปก่อนขอยืดงวดไปก่อนเพื่อลดค่าว่าให้มันลดลงแล้วก็ขอพักชำระต้นชั่วคราวก็คืออย่างนี้อย่างเงียบอ่ะนะคะเอออย่างเงียบคือยังไงก็ต้องติดต่อให้ได้นะคะติดต่อให้ได้แล้วก็มันจะมีทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213พี่ลองโทรมันจะมีเนี่ยค่ะ1213อ่ะค่ะปัจจุบันเนี้ย
2: ครับ
0: ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโทรสาย1213เนี่ยขอคําแนะนําว่าเขาจะต้องทํายังไงก็เล่าความจริงถ้าไม่ไหวจริงๆนะพี่นะ
2: ไม่แต่นี่ที่ผมเล่าให้คุณศรีฟังนี่ความจริงจริงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมันโอ้โหมันสาหัสมากๆเลยอะ
0: นั่นแหละค่ะ
2: รับผิดชอบอะไรกับเราแล้วเรามีอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วนี่นอกระบบของพี่อ่ะคุณอยู่ใช่ไหม
2: ไม่มีฮะไม่มีผมไม่มีนี่นอกระบบเลย
0: ไม่มีแล้วนะโอเคถ้างั้นก็เอาแค่ตัวนี้
2: แต่ผมมีนู่นแล้วว่าไอ้ตรงนั้นมันตามล่ากันโอ้โหสุดยอดเลยในการจะบอกอันเนี้ยก็เลยมีปัญหา
0: ก็ถ้าอย่างนั้นพี่ก็โทรสายทางด่วนแก้หนี้ของแบงค์ชาติ1213
2: โอเคครับ
0: นะคะเขาจะมีคลินิกแก้หนี้อยู่อาจจะมีคนกลางมาไก่เกี่ยให้นะน้องร่งนะเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้หนีไม่ได้เงียบไปไหนแต่ว่าในบรรยากาศเศรษฐกิจแบบนี้บางทีมันก็หาไม่ทัน
2: ครับ
1: ใช
0: ่อย่าเงียบ
3: เจรจาเจรจาเขาอย่างเดียวเลยพี่เพื่อที่ได้ปรับโครงสร้างแล้วเริ่มถ้าทันก็ผ่อนกันใหม่
2: จะมีแต่ตอนนั้นนะตอนที่เงียบไปนั่นนะคือโอ้โหสาหัสมากพอเราเริ่มจะขยับตัวได้แล้วเราก็เราก็เลยหันกลับมาจ่ายเขาบอกจ่ายเขาจะคลายเป็นหูพอไม่เห็นเราจ่ายมันก็เลยขยับให้เราขยายจ่ายเยอะๆไปเรื่อยเราก็แล้วกลายเป็นมันจะเป็นกระดอกไง
0: น
2: ั่
0: นแหละค่ะ
2: จะไม่มี
0: เดี๋ยวลองปรึกษาดูพี่เพราะว่าธนาคารประเทศไทยเขามีโครงการเยอะมากเลยเรื่องปิดหนี้เนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้เลยเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะพี่นะหรือถ้าแบบไม่ไหวอีกมุมนึงก็คือสายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดอันนี้ก็มีคนกลางมาช่วยไก่เกียร์ประนอมหนี้ให้นะคะ1157เบอร์นี
2: ้ครับโอเคครับ
0: ค่ะ1157ได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่เงียบนะพี่นะก็ติดต่อให้ได้ตลอดนะคะ
2: ครับขอบพระคุณ
0: เราบริสุทธิ์ใจค่ะสู้ๆต่อค่ะพี่ปุ๊
2: ครับครับขอบพระคุณครับ

0: น่าเห็นใจอยู่เนาะลูกเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นหนี้บางทีมันก็ไม่มีทางออก
1: ครับ
0: มันแคบทางมันแคบลงทุกวัน
1: แต่คุณเจ้าก็มีคนเคยบอกเป็นหนี้มันก็แค่เป็นหนี้ชีวิตเดี๋ยววันหนึ่งมันพอมันเจอทางออกเดี๋ยวก็นี่อย่างเงี้ยถ้าพี่เขาไปจริงๆเนี่ยที่พี่ว่าพอเป็นหนี้เสียแล้วก็เข้าโครงการอันนี้ได้นะของธนาคารประเทศไทยอ่ะปิดหนี้ไวไปต่อได้พวกนี้เขาไม่เกินแสนหนึ่งเคยฟังเขาอ่ะเขาบอกว่าถ้าผลย้อนนี้ไม่ถึงแสนก็เข้าโครงการได้เนา
0: ะ
1: ก็เหมือนเขาไปผ่อนกับทางนู้นแทนแต่ว่าจริงลองเจรจากับพวกเครดิตก่อนก็ได้นะผมว่าเขาพร้อมรับฟังนะ
0: คิดว่าน่าจะคือเหมือนชุดคนคนเป็นเจ้าหนี้ก็อยากจะได้คืนนั่นแหละเนาะเขาจริงจริง
1: ใช่เขา
0: เขาก็อยากได้คืนเป็นไม่เป็นหน่วยพร้อมดอกเบี้ยของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าลูกหนี้ก็ไม่ทันไม่ไหวจริงๆช่วงนี้สถานการณ์มันบีบบังคับเพราะฉะนั้นก็เครียดหน่อยนะคะก็อย่าหายไปต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะใครก็ตามเนาะไม่ใช่เฉพาะพี่ปุ๊คนเดียวหรอกนะอย่าหายขอให้ติดต่อให้ได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังเร่งอยู่นะคะเพื่อที่จะหาเงินมันช่วยนี่แหละนะคะมาปิดหนี้ไวที่สุดใจสู้ๆกันต่อนะคะเยอะนี่คือเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเนาะเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้บางคนก็คือต้องหนีเลยอ่ะก็มีนะคะย้ายบ้านย้ายอะไรไปเลยต้องหนีเลย
1: เงียบเหมือนก
0: ันแต่ว่าพี่ปุ๊กเขาก็ไม่หนีค่ะเนาะค่ะมีอยู่ครอบค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นภาพก็รู้สึกโอ้โหน้ำตาจะไหลตามคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพี่ชายที่ทำงานเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวเสียชีวิตเหตุเกิดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เมษายนปรากฏว่าเขามีประกันวงเงิน2ล้านนะคะคนเสียชีวิตชื่อสุวรสน้องชายที่มาร้องเรียนเนี่ยคือคุณไม่ใช่น้องชายขอโทษเป็นน้องสาวชื่อคุณสมนึกคุณสมนึกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอพี่ชายซึ่งเป็นรปภ.ของบริษัทขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตนี่นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายโอมยื่นมือเข้ามาช่วยอ้างว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเรื่องคดีนะเดี๋ยวติดตามเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทต่อมาบริษัทประกันภัยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนคือเขาจ่ายมาเป็นเช็คอะ2ล้านห้ากับผู้เสียชีวิตซึ่งพี่สมนึกเนี่ยจะเป็นน้องสาวคนเดียวของคุณสัวรสผู้ตายวันที่เอาเช็คไปเบิกเงินสดที่ธนาคารในตัวเมืองระยองปรากฏว่านายโอมคนนี้พาพี่สมนึกลูกเลี้ยงของคนตายก็คือคุณสุวรสเนี่ยไปร่วมเบิกด้วยแต่พอเบิกเงินสดมา2ล้านห้าเนี่ยนายโอมกับแบ่งเงินให้พี่สมนึกกับลูกเลี้ยงคือคุณแอนเนี่ยคนละ 250,000 เงินก้อนใหญ่ที่เหลืออีก2ล้านท้วนนายโอมเก็บไว้เองอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายให้ตำรวจหลังจากนั้นหลบหนีไปพร้อมกับเงินสด2ล้านทันทีลูกเลี้ยงคุณแอนพยายามไลน์ไปทวงถามเงิน2ล้านคืนแต่นายโอมกลับพิมพ์ข้อความตอบกลับมาลักษณะข่มขู่ว่าเดี๋ยวถ้าพวกมึงเรื่องมากนะจะล้มคดีแล้วจะเรียก 500,000 คืนด้วยทำให้คุณแอนถึงกับร้องไห้ด้วยความเสียใจและครับแค้นใจเนื่องจากว่าครอบครัวน่ะมีฐานะยากจนอยู่แล้วตอนแรกก็หลงเชื่อว่านายโอมคนนี้จะมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจแต่กลับถูกเอาเงินก้อนใหญ่2ล้านของคนตายไปอย่างหน้าตาเฉยเฮ้ยแล้วโอมเป็นใครอ่ะคือยังไม่รู้ที่มาที่ไปเลยแต่พี่สมนึกกับแอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคนตายนี่ก็บอกว่า ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าคนใครแต่ว่าคืออยู่ๆเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหมือนจะเป็นคนดีอ่ะเขาเดินเรื่องให้คือสองคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องแบบสินไหมทดแทนแล้วต้องได้ต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาก็ตะล่อมตะล่อมตะล่อมจนสุดท้ายคุบไปเลยค่ะ2ล้านเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปแจ้งความหรือยังนะคะแต่ว่าพี่แกมาร้องเรียนกับสื่อนะคะพี่ทั้งพี่สมนึกแล้วก็คุณแอนเนี่ยค่ะลุง
2: ครับครับ
0: เนาะใช่ดีที่ไปสายไหมต้องรอดนะเดี๋ยวให้เขาช่วยตามนะอย่างนี้นะไม่น่าจะหาตัวยากหรอกเนาะ
2: อ
0: มีลงมีลายอ่ะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะแล้วเป็นญาติก็ไม่ใช่นะงงมากเลยแล้วตัวเองก็ได้ก้อนใหญ่ด้วยนะงงมาก
1: เนียนเลยครับ
0: เนียนสุดๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ดีนะครับ
0: แย่แย่แย่แย่ทำกันได
1: ้ครับผมนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใครที่เมื่อกี้บอกไม่มีทางออกนะชีวิตไม่มีทางออกก็อดทนอย่างเดียวนะอย่าแบบนี้นะฮะนี่ฮะพวกปล้นพวกชิงร้านทองอ่ะพี่นะครับล่าสุดนะเอาค้อนเข้าไปใช้ไม่ใช้ปืนนะใช้ค้อนนะครับในกรุงเทพเรานี่แหละนะฮะเลยลาดกระบังไปพื้นที่น้ำท่วมเท่านั้นนะฮะสน.จระเข้น้อยนะครับเป็นการยืนยันว่าเส้นหลักนี่คงจะน้ำลดแล้วนะไปชิงทองได้นะครับเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งครับพี่ตำรวจตามจับได้ทันทีเลยกวาดไป27เส้นโอ้ทองในพี่27เส้นนะครับ3ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้โห
1: ยังไม่ทันเลย
0: โดนจับเอาค้อนไปป้นทองเหรอ
1: เอาค้อนเข้าไปครับร้านทองตั้งอยู่ในห้างฮะส่งทองมาให้หมดใช้ค้อนใช้ค้อน
0: ใช้ค้อนป้นทอง
1: จากนั้นเอาเส้นละ2บาทไป27เส้นครับก็ออกจากห้างนะแถวๆถนนหลวงแพ่งนะครับลาดกระบังมุ่งหน้าเข้าเมืองมาทางอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าตำรวจสน.จระเข้น้อยนะครับได้รับแจ้งก็รีบไปสกัดจับ
0: นะฮะ
1: คนร้ายนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีตอนไหนสุดตามจับกลุ่มตัวได้ยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับคนร้ายก็ไม่ทันเหนื่อยเหมือนกันยังไม่ทันได้นับทองเลยล่ะขี่อยู่เนี่ยนะครับตำรวจสกัดตามจับไว้ได้แล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผมนี่ก็สารภาพว่าติดหนี้อยู่แสนหนึ่งหมดหนทางไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปชิงทอง
0: เพื่อเอามาใช้หนี้
1: เอามาใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายด้วยไม่รู้ติดหนี้แล้วก็ติดพนันด้วยหรือไม่นะ
0: ค่ะแล้วมันได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะพี่นะพี่จะไปชิงทองเอามาปลดหนี้ส่วนตัวของพี่นี่นะคะแล้วทองเนี่ยเขาทองนี่คือเขาหาซื้อมาฟรีเหรอคะหรือยังไงแกคิดง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะ
1: นั่นแหละสิพี
0: ่
1: ครับ
0: ก็ติดคุกตามระเบียบแต่ว่าทองยังอยู่ครบใช่ไหม
1: ยังอยู่ครบพี่เพราะว่า
0: โอ้โหโชคดีมาก
1: ได้หนีไปไกลเลยอ่ะ
0: ค่ะยังไม่ทันได้หนีไปไกล
1: ได้ไว
0: ค่ะตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องของฮ่องกงเขากำลังจัดหาผู้หญิงไทยไปค้าประเวณีที่นั่นคือขณะนี้เขาบอกว่ากองกำลังตำรวจฮ่องกงนี่นะคะได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงเป็นที่นิยมเลยแหละรายได้ดีงานไม่เหนื่อยได้เงินเยอะทิปสูงจากการประสานงานนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยไปยังตำรวจฮ่องกงยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของขบวนการผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตลอดจนของกลางและพยานหลักฐานที่เกิดพบในการปฏิบัติการตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลว่าขบวนการนี้ก็จะแบ่งแยกหน้าที่กันภายในเครือข่ายเองจัดหาหญิงไทยเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อนัดหมายลูกค้า ตลอดจนรวบรวมรายได้จากการค้าประเวณีโดยใช้แอป Telegram เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็ให้หญิงไทยที่ค้าประเวณีเนี่ยไปเจออยู่ตามโรงแรมต่างๆในย่านกินซาจิทั้งต้องเคยไปในโรงแรมนี้ย่านนี
1: ้ย่านนี้
0: กินซาจิเนี่ยกินซาจิดังอยู่เน
1: า
0: ะใช่ไหมเขาบอกว่า
1: เหมือน
0: ที่นั่นแหละ
1: ดังเขาเออครับ
0: เออเป็นเครือข่ายเป็นแหล่งอ่ะเออเป็นแหล่งที่คนเยอะพลุกพล่านเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงก็ไปตรวจค้นโรงแรมนี้แล้วก็ไปค้นที่พักของสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดกับจุดที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อมาดำเนินคดีนะคะมีคนถูกจับ16รายเป็นหญิงไทย9รายตำรวจก็ยึดเงินสดไป13ล้านดอลลาร์ฮ่องกงรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ5ล้านกว่านะคะ5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเนาะแล้วก็เจอหลักฐานในการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับรายการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีคือตอนนี้ตำรวจไทยกับฮ่องกงเนี่ยประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบทบาทของคนในเครือข่ายกับเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเพื่อเอามาขยายผลโดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จะดำเนินคดีนะคะตอนนี้ก็เลยต้องเตือนว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะมีข้อเสนอแบบรู้สึกโอ้ยงานง่ายสบายเงินเดือนเยอะมากเลยเป็นหลายแสนขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างบริษัทจัดหางานลักษณะงานและค่าจ้างหน่อยถ้ามันแพงเกินไปแปลกๆเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าขอให้ตรวจสอบติดต่อตำรวจด้วยถามตำรวจด้วยนะแล้วก็ดูเงื่อนไขสัญญาจ้างให้ชัดเจนว่างานอะไรกันแน่อย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือข้อเสนอหรือว่ามันสูงเกินควรอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาหลอกไปค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์กับร่างกายของท่านค่ะ
1: ตกนรก

0: เขาจะขอตรวจเอกสารตรงนี้เลยนะไม่ต้องเข้าไปถึงตม.เขาเลยเขาตรวจสอบตรงนั้นเลยเหมือนโดนส่งกลับตรงนั้นเลยอ่ะหน้าเครื่องบินเลยอ่ะ
1: เออ
0: ให้ขึ้นเครื่องบินกลับเลยอ่ะ
1: ไม่กักไม่ขังเอาไว้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วยิ่งถ้าผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็จะโดนตรวจ
1: ก็ส่งเลยส่งกลับเลย
0: ใช่
1: เออแต่บางคนก็ยอมเสี่ยงไปเพื่อการนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะเออเนี่ยเห็นไหมมีงานแปลกๆไม่ใช่แปลกๆแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายจะถูกหลอกจะอะไรอย่างนี้นะคะ
0: เออครับ
1: เนี่ยทีนี้ไปที่ไหนก็น่ากลัวไปหมดนะหรืองานกินเจอ่ะนี่ที่กรุงเทพนี่ล่าสุดเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลยวันทั้งวันตะเวนล้วงกระเป๋าคนที่ไปงานเทศกาลกินเจดูดิเออตรงป้อมปราบอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะเขามีการจัดงานเทศกาลกินเจเนาะแถวเยาวราชแถวอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยฝ่ายสืบของสน.ป้อมปราบนะคะก็รับแจ้งเหตุว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขณะเดินร่วมงานเทศกาลกินเจอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะคะปรากฏว่าเอ้ากระเป๋าถูกเปิดโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่ามือถือเนี่ยหายไปเงินสดอีกจำนวนหนึ่งก็หายก็ไปดูกล้องนะคะตำรวจก็ดูกล้องให้เลยก็เห็นคนร้ายชัดเจนมากก็ไปจับมาได้แล้วเก่งมากนะคนต้องเยอะต้องแยะนะตำรวจก็ไปตามจับมาได้อีกคนนี้ปรากฏว่าเคยถูกตำรวจจับคดีลักทรัพย์มาแล้ว7ครั้งค่ะน้องโด่ง
0: โอ้โหนะครับมันป้นเปี้ยนเข้าออกไงตำรวจสงสัยว่าไอ้นี่เปล่า
1: ไอ้นี่แหละป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ลักษณะแต่งตัวดีมากต้องบอกว่าดีมากนะคะนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อข้างในสีขาวเป็นแบบโฟโลอย่างดีแล้วก็มีเสื้อเหมือนกับลักษณะเสื้อคลุมกึ่งกึ่งเสื้อสูทเลยนะแต่งตัวดีมากหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยอ่ะเออแต่เมื่อวานนี้จับคามือถือคาไอโฟนอยู่เลยค่ะล้วงเก่งสุดๆมือเบามากโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆตำรวจไม่ควรจะเบอร์หน้ามันเลยเนาะชื่อติตินัทขอสงวนนามสกุลอายุ45ปีนะคะติตินัทเนี่ยมีคดีครั้งเก่า7ครั้งลักทรัพย์ทั้งหมดเลย
0: โอ้ครับไป
1: ระวังน้องใครจะไปเดินงานอะไรที่ไหนคนเยอะๆอ่ะ
0: พวกนี้มันจะเข้ามาเบียดชนๆนะให้ระวังเราไว้ก่อนครับผม
1: เบียดชนๆเอออย่างนี้ไม่กรีดเนาะแปลกนะเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมกรีดกระเป๋าเขาก็ล้วงเอา
0: ครับ
1: เออแต่กรีดก็ยังมีอยู่แหละ
0: อืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมระวังกันครับ
1: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่อง

0: ติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เขียวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปี

0: 6:14 นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะ LTM FM 95วันนี้เช้าวันพุธ14ตุลาคมสวัสดีชาวอู่ทุกท่านนะคะมีคนขอเพลงนี้มาก็ส่งกำลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้อู่รถทำงานค่อนข้างหนักน้องโล่งหลังจากที่รถน้ำท่วมมาอู่น่าจะเป็นหมื่นๆคันนะคะ
1: ช่วงนี้นะทั้งรถยกพันล่าอู่รถเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ต้องยกไปไว้ที่อู่เพราะว่ารถบางคันก็ไม่ได้ซ่อมห้างก็ต้องซ่อมอู่บางคันก็ไม่ได้มีประกันก็ลองไปดูก่อนนะคะมีอยู่คันนึงอ่ะเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยจมน้ำมาประมาณ 6-7 วันนะคะทีนี้ก็ไม่กล้าสตาร์ทก็ให้ช่างที่อู่มาตีราคาเนาะช่างก็บอกว่า 45,000ก็ซ่อมให้เดี๋ยวไปมายกไปแล้วก็ไปซ่อม 45,000 เขาก็บอกว่าไม่มีตังค์ค่าซ่อม 45,000 อันนี้เขาปกติเขาขับส่งของอยู่อะไรอย่างนี้เนาะรับจ้างก็ไม่รู้ต้องทำไงสุดท้ายก็ขายเจ้าของอู่ไปราคา 15,000 ค่ะน้องโด่ง
1: โอ้โห
0: ได้แค่นั้น

0: ขับอยู่ดีๆก็บอกว่าก็ใช้งานทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรซ่อมนิดซ่อมหน่อยเนาะเออแต่พอเจอน้ำท่วมไป 6-7 วันนะกลายเป็นซากขายได้ 15,000 บาทเท่านั้นรถยนต์ 1,000
1: คือเข้าใจพี่คนต้องมีคนแบบนี้นะที่แบบว่าจะซ่อมก็ไม่ไหว
0: เออไม่ไหวนะเขาบอกว่า 45,000 ไม่ไหวหรอกไปซื้อใหม่ดีกว่าไปโดยดาวใหม่ก็ 15,000 นี่แหละคงไปดาวรถมือไปดูมือที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่มือสองหรอกเนาะ
1: แล้วขับไปมันจะเสียอีกไหมมันจะมีค่าอะไรอีกไหมจอดแช่น้ำมา 7-8 วันอย่างเงี้ยครับ
0: เออไม่มีใครกล้ารับประกันได้แบบ 100% เนาะเออ
1: ครับ
0: ช่างก็เถอะเจ้าของอู่ก็ยังไม่รับประกันเลยเขาบอกว่าก็ขับไปซ่อมไปแหละเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วจะคิดว่ายังไงอ่ะก็เลยไม่กล้าจ่ายเงิน 45,000 ขายดีกว่า 15,000 ได้เงินตรงเนี้ยโอ้ได้เงินก้อนมา 15,000 บาทรถ1คันโอ้โหยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเนาะ
1: ครับโ
0: อ้นี่ค่ะก็เห็นใจนะคะเจ้าของรถทุกท่านพูดถึงเรื่องรถก็แน่นอนนะคะยังคงเดือดกันอยู่นะเรื่องของน้องพายุนะคะกับการแข่งขันโกคาร์ทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็พายุก็ร้องไห้เนาะเห็นภาพแล้วก็เออพายุร้องไห้นะคะก็เด็กกันนะ8ขวบอ่ะ
1: เ
0: ด็ก8ขวบอ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจอะไรหรอก
1: เออทำไมอ่ะขับมาแทบตายทำไมพอเข้าที่1นะไม่ได้ทำไมไม่ได้ขึ้นรับรางวัลล่ะอะ
0: ไรใช่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้น้องพายุเนี่ยเขาเก่งนะไอ้จังหวะที่เขาแซงอ่ะเออแล้วเข้าที่หนึ่งไปอ่ะเออเขารู้สึกเขาเก่งอ่ะเออเด็กแค่นี้เออล่าสุดมาแล้วนะคะทีมเซอร์วิสของน้องพายุบอกว่ารถแข่งคันนี้เบอร์69ของน้องพายุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพและผ่านการตรวจเสื้อสูบที่ใช้ถูกต้องแล้วไม่มีความผิดพลาดหรือทุจริตอะไรเลยนะเพื่อที่จะให้ได้รวยถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งไม่มีนะคะ
1: อ๋อผลออกแล้วนะ
0: คือใช่เขาชี้แจงแล้วเนี่ยค่ะทีมโควิดรถแข่งน้องพายุโพสเลยว่าอนุญาตเรียนจำจริงว่ารถคันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยค่ะเขาอ้างยิงเอกสารมาทุกสิ่งอย่างนะคะ
1: โอ้ผมก็ยังว่าอยู่นะเมื่อวานนี้ยังจัดช่วง1ทุ่มยังบอกเลยพี่สีว่าเอ๊ะทำไมตรวจนานจังเพราะว่าคือก่อนแข่งคุณก็เอารถไปตรวจหลังแข่งคุณก็เอารถไปตรวจพอมีการประท้วงเกิดขึ้นจริงๆมันก็ต้องประกาศได้แต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้ว
0: ก็ประกาศไม่ได้เพราะว่ามีคนประท้วงไง
1: ใช่ที่หมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าประกาศว่ามันถูกต้องหรือรถมันไม่ถูกเพราะว่าก่อนแข่ง1วันเนี่ยคุณก็ตรวจรถหลังแข่งคุณก็ตรวจรถคุณก็เห็นอยู่คุณก็เห็นอยู่แล้วมันก็น่าจะไม่น่านานอ่ะในความรู้สึกนะฮะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เออรถมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับ
0: เนาะ
1: คือ
0: คนที่ประท้วงก็คือคุณปอตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีของคุณเบนซ์พริกไทยในฐานะผู้จัดการทีม TNP Motorsport ที่ส่งลูกชายน้องแมคคาเรนลงแข่งด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงเพราะลูกผมแพ้นะแต่ผมประท้วงต้องการความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการแข่งเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์ของแชมป์เนี่ยดูแล้วมันต่างจากคันอื่นอ๋อเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะในเพจของTLMA เขามีการไปคุยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้แล้วเพจ
0: ที่ชื่อเพจอะไรนะที่อยู่เมืองนอกอ่ะเดี๋ยว
1: CSI เหรอ
0: CSILA
1: ใช่ไหมอ๋อครับผม
0: ใช่ใช่นั่นแหละเขาไปคุยมา CSILA นะไม่ใช่ MA เขาไปคุยมาว่าคุณปอเนี่ยเคยแข่งรถเมื่อปี2016เหตุเกิดที่ปทุมธานีเมษายนปี2016ตอนนั้นโดนตัดสินแพ้เหมือนกันก็เลยประท้วงผลการตัดสิน

0: นะคะพอนี่คือขออนุญาตเล่าของ CSI LA นะคะบอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนถึงขั้นทำร้ายกรรมการและผู้หญิงต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพ้การแข่งขันเห็นบอกว่าคืนนั้นในสนามแข่งมีคนเห็นกันหมดเลยเขาว่าอย่างนั้นมีแบบมีคนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะเพื่อข่มขู่ทีมงานกรรมการต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คุณปอเป็นคนยิงนะเขาบอกว่าทีมสมุนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าไปตบฝรั่งและแฟนสาวชาวเบลเยียมจนมีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาถึงได้มีการแยกย้ายค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าคนในวงการแข่งรถก็ทำหนังสือขอโทษแทนณขณะนั้นนะเอ้ยนี่เหตุเกิดเมื่อปี2016นะคะ
1: ครับ
0: เขาระบุอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าปอไหนนะปอเดียวกันหรือเปล่า
1: โอ
0: ้แต่ก็มีภาพข่าวย้อนไปเมื่อเมษายนปี2016
1: เลยโดนโยงเลย
0: ปอเดียวกันไหม
1: เลยโดนโยงไปที่เรื่องตัวเองเลย
0: เดินโยงไปอีฟถ้าสมมตินะอันนี้เราก็คิดว่าคงไม่รู้ว่าปอเดียวกันไหมแต่ถ้าเป็นปอเดียวกันก็แสดงว่าตอนที่ลูกชายน้องแมคคาเรนยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ลูกอ่ะน้องแมคคาเรนเนี่ย8ขวบก็คือเขาทำผลงานคว้าอันดับ2ในรุ่นนี้8ถึง9ขวบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคือเด็กๆทุกคนอ่ะเก่งอ่ะนะเขาสูสีกันแหละแข่งกันนะก็ดูสูสีนะแต่ว่าพอจบการแข่งขันแล้วก็เห็นว่าน้องพายุเขาแซงไปได้อันดับ1เนาะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยคุณปอเขาบอกว่ารถเนี่ยสเปครุ่นเก่าแตกต่างจากเครื่องยนต์รถคันอื่นจากรถที่ลงแข่งทั้งหมด21คันเนี่ยเขาบอกว่ารถของพายุเนี่ยพบประเด็นนี้เพียงคันเดียวเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่าได้รับอนุญาตตามกติกาของรายการหรือเปล่าทำไมถึงสามารถเอาสเปคเก่ามาแข่งได้รวมถึงกระบวนการตรวจสภาพเครื่องยนต์ใช้หลักเกณฑ์ใดและรถทุกคันได้รับการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันจริงหรือไม่จึงตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยศท.เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนก็เท่านั้นไม่ได้มุ่งกล่าวหาว่านักแข่งหรือว่าผู้ปกครองคนไหนอะไรเลยถ้าผลการตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องตามกติกาผมก็พร้อมจะยอมรับไม่ได้เรียกร้องว่าลูกผมชนะผมเรียกร้องให้ลูกผมเรียกร้องให้เด็กทุกคนว่ามีสิทธิ์แข่งอย่างเท่าเทียมประมาณนี้
1: ครับผม
0: แต่ก็มีคำถามสิ่งว่าเอาสมมตินะถ้าน้องแมคคาเรนลูกชายของคุณปอเข้าที่หนึ่งคุณปอจะยื่นไหม
1: ก็ไม่ยื่นก็ไม่ยื่น
0: เอาไม่ยื่นเหรอเอาก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ารถที่เข้าแข่ง21คันมีอยู่1คันน่ะสเปครุ่นเก่าอ่ะทำไมไม่ยื่นล่ะ
1: คนเรามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี
2: ้
1: ถ้ามันได้ผลประโยชน์ก็คือวันนั้นเขาอาจจะยุ่งไปรับเหรียญขึ้นโพเดียมถ่ายรูปไม่มีเวลาไปยื่น
0: อ๋อไปยื่น
1: โดยโอ้ร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครยื่นหรอกครับ
0: หรอ
1: คร
0: ับทั้งร้อยเลยเนาะก็ไม่ยื่น
1: ครับเพราะวันนั้นแกก็ต้องไปลงโซเชียลถ่ายรูปกันอะไรกันมันก็คงไม่มีเวลามาจะมายื่นอะไรหรอกนะทีนี้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเครื่องยนต์นะครับพี่เขาก็ออกมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าเคสเนี้ยทีมช่างอ่ะทีมช่างของฝั่งของพายุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาศึกษารายละเอียดมาดีนะครับเสื้อสูบที่เขาใช้เนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในข้อห้ามของกฎกติกาน
0: ะ
1: อย่างเช่นเขาบอกว่าให้ใช้รองเท้ายี่ห้อตัว A แต่มันมีตั้งแต่รุ่นแบบโอ้โหรุ่นสารพัดรุ่นอ่ะแต่ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นไหนนะครับทีมช่างเนี่ยเขาก็ไปเลือกใช้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบคนอื่นไม่ใช้แต่เขาศึกษามาแล้วว่าใช้ได้เ
0: ครื่อง
1: สูบใช้ได้เขาเปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เอาไปใช้รุ่นอื่นดีกว่า คนอื่นอาจจะใช้ตัวท็อปเขาอาจจะไปใช้ตัวท็อปกว่าหรืออาจจะไปใช้ตัวรองท็อปแต่มันอาจจะดีกว่ามันอาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเปรียบเหมือนรองเท้าวิ่งมีเร็วมีเด้งมีหนึบมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเขาก็ไปใช้ตัวที่ไม่เหมือนกับรถคันอื่น
0: ตัวไป
1: แต่ในมุมมองของช่างคนนี้เขาบอกว่าก็ในเมื่อหลักเกณฑ์ไม่ได้เขียนว่าห้ามใช้รุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่ผิดแค่นั้นเลยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าในหลักเกณฑ์ไม่มีห้าม
0: ไม่ห้ามเอาไว
1: ้
0: เพราะ
1: ถือว่าไม่ช่างตามในมุมมองของช่างในมุมมองเขาคนเดียวนะผมบอกเอ๊ะน่าจะไอทีมตรวจสอบน่าจะรีบๆออกมาบอกได้แล้วเพราะคุณตรวจทั้งก่อนทั้งหลังแล้วมันก็ไม่มีคุณเปิดหลักเกณฑ์ดูคุณก็รู้แล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช่แต่ก็ดีทำให้คนหันมาสนใจนะทีนี้สนามหน้าเนี่ยสนามแข่งต่อไปเนี่ยเผลอๆมีถ่ายทอดสดนะพี
0: ่ค่ะ
1: คนจะอยากดูนะ
0: ใช่
1: แล้วพอคนเขาตัดคลิปใช่พอคนเขาตัดคลิปใหม่ที่พี่สีว่าแล้วพายุมันแซงโหดแล้วมันโค้งมันเบียดมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยนะ
0: เออ
1: ผมจะขึ้นแบบโอ
0: ้ผมเชื่อเลยพายุ
1: หลุดโค้งหินกระจุยอ่ะ
0: ฮะ
1: เพราะว่ามันต้องแซงไอ้น้องลูกไฮโซปอลเขาก็บังกันมาอย่างดีนะเราก็ต้องมีชิงเหลี่ยมกันใช่ไหมมีคนตัดคลิปมาตอนออกสตาร์ทต้องแบบชิงเหลี่ยมขึ้นนำให้ได้เลยอ่ะแต่เขาคงถูกเทรนมาว่าเฮ้ยเราต้องน้ำแต่โค้งแรกนะเขาถึงแบบสตาร์ทแบบเหลื่อมๆเส้นนิดนึงเพื่อที่จะแบบขึ้นนำให้ได้แต่มันก็สนุกดีมันก็เลยทำให้เราแบบโกคาร์ทนะ
0: สนใจขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนักกีฬาอะไรอย่างนี้นะโคคาร์ทเนี่ยก็เป็นกีฬาความเร็ว
1: กีฬาความเร็วแล้วก็เป็นกีฬาแบบคนมีตังหน่อยโกคาร์ทอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าแบบอาจจะแบบลูกธรรมดาหน่อยก็ขาถ่ายจักรยานขาถ่ายแต่ก็ไม่หรอกแต่ไม่หรอกมันก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่าเอ้ยไปขับพวกนี้มันต้องฝึกซ้อม
0: ใช้เงินเท่าไหร่
1: พวกนี้นะต้องเสียเงินเยอะเสียเงินน้อยยังไงนะเนี่ยมันก็จะทำให้คนหันมาสนใจโกคาร์ทเด็กมากขึ้นนะก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีนะสนามหน้าคนก็ได้ไปดูเยอะอะ
0: แน่นอนเชื่อเถอะ
1: ใช่ไหมพี่
0: ค่ะ
1: พวกเสื้อแข่งมอเตอร์สปอร์ตพวก F1 พวกนี้มันยิ่งฮิตๆกันอยู่นะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยทำออกมาหมดเลยนะพี่สีตัว 2-3,000 นะเสื้อเขาอะเสื้อที่เป็นแบบ F1 อะที่
0: แพงมาก
1: อาม่าของน้องพายุยังใส่เลยนะอาม่าของน้องพายุยังใส่เสื้อสีส้ม
0: อ๋อสีส้มๆนะ
1: นั่นแหละพวกเสื้อของ F1 เขาอ่ะเขาทำแบรนด์แต่ละแบรนด์ออกมา
0: ค่ะ
1: ทำมาขายกันตรงนี
0: ้ทำมาขายมันก็สวยอยู่นะเป็นเสื้อทีมเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก็รอดูว่าทางกยศท.เขาจะสรุปออกมาได้ยังไงนะคะทำไมคือเขาประท้วงมาหลายข้อนะค่ะเขาก็พูดอยู่ว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาแล้วก็ต้องใช้ได้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมประมาณนี้อันนี้คุณปอปากนุพัฒน์นะคะเลิศทวีวิทย์อันนี้ก็โพสต์เลยค่ะยาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปเห็นจะเลยว่าอ๋อมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าต่างกับที่ลูกชายของคุณปอใช้ค่ะนี่มันประเด็นตรงที่ว่าโอ้โหนี่คือก็ต้องอธิบายเลยนะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะว่าการที่แบบชนะเพราะอะไรไม่ชนะเพราะอะไรเท่าที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนาะก็เป็นงานที่พ่อแม่ต้องซัพพอร์ตลูกอะเนาะอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือบ้านของคุณชมพู่เนี่ยโอ้โหก็ไปกันทั้งบ้านเลยนะคะทั้งโอ้พี่เลี้ยงทั้งปู่ย่าตายายไปหมดเลย
1: ครับผม
0: ก็เข้าใจแหละ
1: เออแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่โด่งดังมาไม่ในไม่กี่วันนะแข่งจบไม่กี่วันแต่เรื่องราวไม่จบแล้วตอนนี้พวกบรรดาคนที่เคยอยู่ในวงการแข่งรถเนาะคุณไผ่ลิกคุณเพชรจ้าพี่พีททองเจือ
0: เออได้มาทะเลาะกันเองอ่ะ
1: สื่อเออสื่อก็ไปถามแหละเพราะว่าพวกนี้ก็คือคนที่เคยแข่งรถแข่งอะไรกันมาก่อน
0: ค่ะ
1: เออ
0: เนี่ยตอนเนี้ยรู้ไหมเขามาทะเลาะกันเองนะมาแบ่งพวกแบ่งแยกกันแล้วก็จะมีเอฟซีแต่ละฝ่าย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่พีททองเจือก็บอกว่าจริงๆก็เครื่องก็ส่วนหนึ่งแต่หลักๆอยู่ที่ฝีมือ ฝีมือเด็กนะ
0: ค่ะก
1: ็ไม
0: ่เป็นไรนะให้มันโปร่งใสถ้าตรวจสอบได้นี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรวจสอบไป
1: เถอะจนได้เนี่ยคนแต่ละทีมก็จะได้ไปเลือกหาศึกษากติกาก็ไปเลือกหาของที่ดีมาเพิ่มแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ใจคนขับด้วยแหละนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใจเด็กอ่ะ8ขวบใช่ไหมพี่พวกนี้8ขวบใช่ไหม
0: 8ขวบ
1: โอ้โหขับแต่ไม่กลัวหลุดโค้งไม่กลัวเจ็บเลยเหรอลูก
0: โอ้เก่งเนาะเขาแสดงว่าเขาใจกล้าใจถึง
1: ใช่แต่ละคนที่ขับแต่ก็เนี่ยนะครับ
0: มีอีกไหมบันเทิงกีฬาก
1: ีฬานี่ขอดูสักนิดนะครับแม่กีฬาช่วงนี้เอ๊ะสุดทีมพาราลิมปิกเราก็เริ่มเตรียมที่จะไปแล้วนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ18
1: ทำการแข่งขัน
0: เริ่มแข่งที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับผมโอ้นะฮะพวกพาราลิมปิกนี่ก็ได้ถ้าไปเนี่ยเขาก็เห็นตัวอย่างของกีฬาที่ได้เขาเรียกอะไรเป็นเงินรางวัลแล้วเนาะเป็นเงินรางวัล
0: แต่ไม่ถึงขั้นนักกีฬาเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ไม่ถึง
0: ไม่เท่าเนาะเงินรางวัลพาราลิมปิกเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งไม่เท่าหรอก
1: เขาเหรียญทองอย่างแบบได้2 ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เหมือนกันนะ
0: ได
1: ้เ
0: ออค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าได้เหรียญทองขึ้นมานะแต่ตอนนี้แต่สมาคมเนี่ยนะครับเขาก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับเอเชียนพาราลิมปิกเกมนะฮะต่อไปเอเชียนพาราเกมเออนะครับก็แข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะอย่างน้อยเนี่ยพี่ๆเขาก็ต้องไปเตรียมตัวล่วงหน้าเก็บตัวล่วงหน้ากันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหนึ่งในสมาคมเขาบอกว่านายกสมาคมคนพิการไทยนะครับเขาก็มาให้กำลังใจทัพนักปั่นวีลแชร์เขามีวิ่งคือวิ่งเนี่ยเขามีหลายแบบนะวิ่งวีลแชร์วิ่งแบบพิการขาพิการแขนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกไปแต่ละประเภทนะฮ
0: ะ
1: ก็สมาคมทางสมาคมเกี่ยวกับพวกการปั่นเนี่ยนะฮะหวังเอาไว้1 เหรียญนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยนะครับหวังเอาไว้1 เหรียญทองขอให้เกินเป้าแล้วกันนะขอให้เกินเป้าเราเป็นแชมป์เก่านะครับเหรียญทองเอเชียนพาราเกมปี2025ระยะ 1,000 เมตรชายโอ้โห 1,000 เมตรนะเหนื่อยกว่าคนธรรมดาแต่ว่าพี่ๆเขาสู้พี่เขาสู
0: ้สู้จริงๆเนาะหลายประเภทกีฬานะคนปกติยังยากเลยในการแข่ง
1: โอ
0: ้แต่นี่คือเป็นผู้พิการนะคะก็สามารถที่จะทำได้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะ
1: แข่งกันสัปดาห์หนึ่งนะ18-24 ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นเหมือนกัน ไทยเราส่งนักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนนะพี
0: ่ค่ะ
1: 18ชนิดกีฬานะครับ
0: อืม
1: ก็เราตั้งเป้าให้เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วก็คือ27เหรียญทอง
0: อ๋อเท่ากับ
1: แสนสมาคม
0: ก็ที่ผ่านมาเลยนะคะ
1: ไม่อยากให้ต่ำกว่า27เหรียญ
0: ค่ะ
1: 18อีกไม่กี่วันละจะได้ส่งใจไปช่วยกันนะครับ
0: ยังไม่มีตัวเลขแค่เดี๋ยวนะกำลังดูตัวเลขอยู่ว่าพาราทีมชาติของเนี่ยที่กำลังจะไปวันที่18นี้ได้เท่าไหร่เขามีแต่ตัวเลขของของเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นยอดรวมๆมาด้วยซ้ำไปว่ารางวัลรวมกันเนี่ย128ล้านของครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าจะได้คนละเท่าไหร่เนี่ยค่ะทำไมถึงไม่บอกมาเลยงงตรงเนี้ยแต่ว่าในครั้งที่แล้วก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเขาว่าอย่างนั้นยังไม่เห็นนะยังหาไม่เจอ
1: คือเหมาะกับนี่เลยพี่ความทุ่มเทประมาณนั้นใช่ไหม
0: ค่ะใช่คือทำไมไม่บอกเหรียญรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเจอค่อยว่ากันสำหรับเงินอาชีพนะเราใจจริงนะเราก็อยากจะคิดว่าอย่างน้อยก็นั่นแหละสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยนะเขาไปสร้างชื่อเสียงนะคะแต่คิดว่าไม่เท่านักกีฬาปกติ
1: ครับผม
0: รายละเอียดนะคะไม่เท่าแน่นอนแต่ถ้าเหรียญเงินเหรียญทองสักคนละสองล้านก็โอเคเหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอชมกันนะคะให้กำลังใจค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: จบค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับผม
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ส่วนข่าวอื่นตอนนี้ก็คงต้องติดตามอะไรละเนี่ยเรื่องของประกันสังคมสักหน่อยหนึ่งไหม
1: ครับผม
0: ซึ่งได้บอร์ดไปนะคะซึ่งได้บอร์ดชุดใหม่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องทำงานนะเพื่อผู้ประกันตนเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่มากนะคะมันก้อนใหญ่มากแล้วก็เมื่อวานทางสสชลบุรีของพรรคประชาชนคุณศาสตร์ประวัติเขาโพสต์ว่าสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเอากฎหมายข้อไหนมาใช้คืออันนี้มาจากว่าเดี๋ยวสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคือหนึ่งในนั้นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเป็นบอร์ดฝ่ายนายจ้างเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณธนาธรด้วยค่ะน้องดุ้งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองไหมซึ่งคุณศาสวัสดิ์แกก็โพสต์ว่าการมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่ได้เขียนเลยว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้เขียนว่าห้ามได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและไม่ได้เขียนอีกว่าการมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กฎหมายถ้าใครขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็ตรวจสอบไปตามนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ทำผิดข้อห้ามตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์มาสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาตัดสินเขาอันนี้ก็โพสต์ดักไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าจะไม่ให้ประกันสังคม จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนะไม่ใช่มาตั้งข้อสงสัยเรื่องความสัมพันธ์แบบกว้างๆแล้วใช้เป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ที่สำคัญคนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดมีหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมไม่ใช่ให้สำนักงานประกันสังคมเลือกเอาแต่คนที่ตัวเองพอใจเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นอันนี้ถามดักไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็เลยไปตรวจสอบเชิงลึกของบอร์ดที่ได้รับเลือกเข้าไปรอบนี้เนี่ยในส่วนของผู้ประกันตนก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยที่เข้าไปด้วยเนี่ยบางคนก็บอกว่าบริษัทบางทีในแต่ละปีเนี่ยไม่ได้มีกำไรบริษัทอะไรมากมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะในกฎหมายว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะว่าบริษัทคุณต้องกำไรเท่านั้นขาดทุนมาสมัครเป็นบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีตรงนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนก็มองว่าอุ้ยบริษัทคุณอ่ะดูแล้วไม่ได้กำไรเลยอ่ะปีนึงกำไรแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่จะมาบริหารเงินงบประมาณตั้งโอ้โห2ล้านล้านหรอเกือบ3ล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการสงสัยนะในโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เห็นทางฝั่งคู่แข่งอย่างทีมของคุณคุณพนัสอ่ะนะครับ
0: ค่ะคุณพนัสไทยล้วน
1: คุณพนัสไทยล้วนนะฮะที่ว่าบอร์ดเป็นบอร์ดมา8สมัยนะครับทีเขาเป็นมา8สมัยนะฮะก็เห็นคุณพนัสบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงทุกเดือนเลยนะไล่ดูเลยว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่ประกาศไว้77นโยบายอ่ะเรื่องนี้ไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยจะแถลงเป็นคอยจับตาเป็นรายเดือนนะฮะคือแกบอกว่าเลือกตั้งจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่างานที่ตามมาเนี่ยโอ้โหอีกเยอะจะรอดูเลยว่าทำได้ไหมแต่นโยบายนะครับที่ประกันสังคมก้าวหน้าเขาเตรียมไว้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ดีก็ช่วยกันดูก็ช่วยกันโฟกัสดูนะครับว่าจะเขาใช้ทำตามที่เขาหาเสียงไว้ไหมนโยบายเด่นๆของเขาอ่ะนะครับคนก็หวังเรื่องของอนาคตเงินบำนาญด้วยนะพี่สีเนาะว่าถ้ามันปันทุกผู้ปัดจ่ายไปจนถึงนั่นแหละ55แล้วถ้าเกิดมันได้มากกว่า3 4 5พันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะต่อเดือนอ่ะก็ดูเดี๋ยวดูทีมนี้เขาบริหารดู
0: ค่ะเนาะให้เวลาสักหน่อยค่ะ
1: ผม
0: มีเพื่อนอื่นอีกไหม
1: ครับผมก็มี
0: เรื่องนายอำเภอจบแล้วเนาะ
1: นายอำเภอใช่พี่ก็ตอนน
0: ี้
1: จะลามไปถึง
0: บ้านสร้างก็ไปแกก็ไปคอนเทนต์อยู่ที่อำเภอลำสนธิแล้วนะคะตอนนี
1: ้ตอนนี้นายอำเภอนิ่งนะแต่ว่าตัวอดีตปลัดจะซัดกันแล้วพี
0: ่ใช่ปลัดของคน
1: ครับท่านปลัดคนปัจจุบันนะครับปลัดอันสิบอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับท่านก็ออกมาเชิงตอบโต้นะครับตอบโต้อดีตปลัดท่านสุทธิพงษ์ชินเจริญนะฮะอดีตปลัดคนก่อนนะครับก็บอกว่าไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเลยถ้าบอกว่าอยู่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นหน้าอายเลยนะตอนที่ท่านอยู่อ่ะก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นทำอะไรเลยก็ไม่เห็นตรวจสอบทุจริตไม่เห็นทำอะไรเลย
0: นี่คือเขาเคยร่วมงานกันมานะเขาไม่ถูกกันหรอ
1: ไม่ต้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนหรอพี่เนาะ
0: ก็ใช่สิก็คือตอนที่ปลัดคนก่อนอยู่ปลัดคุณอันสิทธิ์ก็เป็นรองอยู่ไม่ใช่หรอ
1: ก็ไม่ลองก็ต้องอธิบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ต้องอยู่วนเวียนตำแหน่ง
0: ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมมาแหละ
1: เอออ้
0: าว
1: ว่าก็คนละขั้วคนละใช่ไหม
0: คนละขั้วแล้วเหรอ
1: เออ
0: เมื่อก่อนชาวบ้านไม่รู้ตอนนี้ชาวบ้านรู้หมดเลยว่าอ๋ออยู่คนละขั้วใช่ไหมคนละสีเอางี้แล้วกันชัวร์แล้วน่าจะอยู่กับคนละสี
1: ก็เลยกลามมาเป็นศึกปลัดกระทรวงแทนละโอ้นะครับประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: ครับผม
0: มาเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกองเพีย
5: ใช้ตราฉลากทองไง
4: เหนียว
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับก็ข่าวนี้ถ้าเราใส่เอฟเฟกต์แบบใน TikTok อะไรอย่างงี้นะพี่สีมันจะมีเสียงมันจะมีที่บอกว่ามันใช่ไหมวะมันใช่ไหมวะ

0: ขาวนะฮะแล้วก็กลางนะครับตอนที่เอาตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยกลางไม่ยอมเป่าไม่ยอมให้พยาบาลเป่าแอลกอฮอล์นะครับไม่ยอมตรวจแล้วมีลักษณะโวยวายโวยวายอยู่ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ไปแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ยอมบอกว่าเป็นตำรวจหรือเขายังไงหรือเขาอาจจะซื้อกางเกงอะไรมาให้มันเหมือนกางเกงขึ้นท้อง
1: นั้น
0: ไม่รู้ล่ะก็มีรายงานว่านะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นตำรวจสังกัดสภ.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็มึนเมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเส้น304นะครับที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะก็คู่กรณีที่โดนรถของท่านนี้สวนมาเนี่ยนะฮะก็เห็นบอกว่าเจ็บสาหัสนะครับขาขวานี่ผิดรูปไปเลยรถนี่หงายท้องตกลงไปที่ข้างถนนนะ
1: โอ้
0: ก็อายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนนะครับกระบะ4ประตูของคนที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ยนะครับขับย้อนสอนมาจากฝั่งตรงข้ามเลยย้อนมานะแล้วก็เป็นจังหวะที่กระบะคันนี้เขาขับมาของเขาดีๆนะครับมองไม่เห็นแล้วก็ย้อนคันที่ย้อนสอนเนี่ยพุ่งมาชนที่ด้านข้าง
1: โอ้โห
0: ลักษณะเขาบอกดูยังไงก็เมามันใช่ไหมวะ
1: ใช่สรุปคือตอบไปว่าใช่สิวะมันก็ใช่สิวะทำไมจะไม่ใช่อ่ะ
0: นะ
1: ถ้าชัวร์แล้วอยู่ที่ปาจีนเหรอ
0: ที่ปาจีน
1: ปาจีนบุรีเนาะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าตกลงแล้วนะครับใช่หรือไม่ใช่ใคร
1: ก็ใช่จริงๆด้วยแต่จริงๆก็เนาะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรคะมนุษยธรรมบ้างนะ
0: ตอนนั้นอาจจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยใช่ต้องมีบ้างครับผม
1: อาชีพไหนก็ตามแหละถ้าทำผิดก็ต้องนั่นแหละตามนั้นเลย
0: เนาะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: หมดเวลาวันนี้พรุ่งนี้ก็วันนี้กรุงเทพหยุดราชการพิเศษใช่ไหมคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดั่นแล้วนะคะเรามีแขกพิเศษในรายการจริงๆเราไม่ใช่แขกหรอกเป็นวิทยากรที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือ